0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรจะประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3วันนี้เป็นวันแรกหลังคณะกรรมการงบประมาณมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,000 ล้านบาทผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19
1: ประธานรัฐสภาอิหร่านเตือนว่าอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ที่รุนแรงที่สุดหากถูกโจมตีนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4จากการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้สภาผู้แทนราษฎรจะประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3โดยใช้เวลา3วันหลังจากที่คณะกรรมาธิการงบประมาณมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,000 ล้านบาท
2: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันนี้ถึงวันที่9กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จโดยวงเงินงบประมาณยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทภาพรวมคณะกรรมการมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,162 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่นำไปจัดสรรเพิ่มให้กับงบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินและบรรเทาภัยพิบัติทำให้งบกลางเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 700,000 ล้านบาทสำหรับกระทรวงที่ถูกตัดลดงบประมาณมากที่สุดคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 3,100 ล้านบาทซึ่งเป็นการตัดงบกรมควบคุมมลพิษในส่วนที่จะนำไปชำระค่าเสียหายคดีคลองด่านรองลงมาคือกระทรวงกลาโหมถูกตัดลด 1,228 ล้านบาทนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณจะราบรื่นและสามารถบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดีโดยจากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3คาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 น. ถึง 20:00 น. ของวันสุดท้ายขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลให้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณตลอดทั้ง3วันเนื่องจากรัฐบาลต้องการให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระด้วยความเรียบร้อย
3: พ.ร.บ.งบประมาณจะประชุม3วัน 7-8-9 นะครับเพื่อที่จะได้ให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเรื่องงบประมาณมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับส.ส.ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
2: ส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายอนุทินระบุว่าหากมีการอภิปรายประเด็นอื่นนอกเหนือจากงบประมาณเช่นคดีหัวสว.หากรัฐบาลสามารถตอบได้ก็พร้อมชี้แจงชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับนายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิตเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐก ใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งจะช่วยให้สินค้าของไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้วิกฤตหนี้สินครูทั่วประเทศทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาตรการลดภาระดอกเบี้ยและระบบเครดิตล็อกเพื่อป้องกันการก่อหนี้เพิ่ม
4: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์พร้อมพิจารณาเปลี่ยนแหล่งเงินกู้รวมหนี้ปรับโครงสร้างและยืดเวลาชำระเพื่อให้ยอดผ่อนต่อเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถของสมาชิกตลอดจนนำระบบเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB เพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่ออื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะทำงานของทั้งสองกระทรวงจะเร่งจัดทำข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูให้แล้วเสร็จภายใน30วันนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัญหาหนี้สินครูส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอาทิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูช่วยลดภาระหนี้ของสมาชิกด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 4.75 ต่อปีขยายระยะเวลาชำระหนี้ถึงอายุ75ปีและกำหนดให้สมาชิกมีรายได้เหลือหลังหักชำระหนี้เพียงพอต่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้ต่อเดือนนอกจากนี้ยังหารือร่วมกับกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของครูในระยะยาวโดยประสานธนาคารออมสินเปิดโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาระหนี้ครูด้วยการลดดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยสำคัญทำให้ครูปลดภาระหนี้ได้เร็วขึ้นด้วยการผ่อนจ่ายในวงเงินเดิม
5: เป็นสัญญาณที่อยากส่งเสียงออกไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆว่าวันนี้เรามาช่วยกันได้ไหมในเรื่องของการลดภาระดอกเบี้ยเหลือ 3.5% ระยะเวลา4ปีเลยนะครับที่ผ่านมากระทรวงได้ผลักดันแนวทางนี้อย่างต่อเนื่องได้ขยายผลร่วมกับสหกรณ์ครูในอีก10จังหวัดนำร่องครอบคลุม4ภูมิภาคเรามีเป้าหมายเดินทางให้ครบ77จังหวัดเพื่อทำให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: ด้านนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยความคืบหน้าโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 3.50 ต่อปีแก่ลูกหนี้กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกว่า 280,000 บัญชีโดยหลังเปิดลงทะเบียนเพียง11วันมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า 80,000 บัญชีทั้งนี้โครงการจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่31ตุลาคมนี้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนชี้แจงมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงว่าเป็นการชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการ
6: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ออกเอกสารชี้แจงว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการเพิ่มขึ้นโดยให้ส่วนราชการทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐก่อนดังนั้นสำนักงานกพ.ขอชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการ

0: การแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและจำนวนอัตรากำลังรวมทั้งเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยพบว่าศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดและบริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งนี้หลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
2: นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจหากพบชาวต่างชาติไม่เคารพกฎหมายไทยและมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความมั่นคงรัฐบาลจะเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรทันทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนายยาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการเนรเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได
3: ้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราแก้ไขว่าถ้ามีการกระทำใดๆที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะทำต่อคนไทยหรือทำในประเทศไทยทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็สามารถที่จะเนรเทศเขาออกจากประเทศของเรา
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ใต้ร่มพระบารมี

0: มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 7:15ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควรทำความเข้าใจเสียใหม่ว่ากฎเกณฑ์ได้เปลี่ยนไปแล้วและนับจากนี้เป็นต้นไปการโจมตีผลประโยชน์และความมั่นคงของอิหร่านจะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการที่รวดเร็วรุนแรงและสร้างความเจ็บปวดมากกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้จากกรณีที่กองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบของสหรัฐขณะที่พลจัตวาโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะประกาศเขตห่วงห้ามบริเวณนอกช่องแคบฮอร์มุซในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในอ่าวเปอร์เซียด้วยพร้อมเตือนว่าเรือลำใดก็ตามที่เล่นผ่านเขตห่วงห้ามนี้จะถูกตอบโต้โดยทันที
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อวานนี้ภายหลังการเจรจาเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามรัสเซียยูเครนระหว่างประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรตคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐด้วยระบุว่าสถานการณ์ในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมาและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐและจะได้รับการสนับสนุนจากยุโรปหากสงครามยังคงดำเนินต่อไปในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้พร้อมย้ำว่ายูเครนจะเปิดการเจรจาร่วมกับสหรัฐฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อพิพาทเรื่องดินแดนได้
1: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางอากาเนะโทมุโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่ให้คำมั่นว่าจะยังคงทำหน้าที่ประธาน ICC ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งนางอากาเนะวิพากษ์วิจารณ์ต่อมาตรการดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่อผู้พิพากษาและหลักการความเป็นกลางด้านนางซันเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อนางอากาเนะไม่สอดคล้องกับพันธสัญญาของญี่ปุ่นในการยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในรอบชิงชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัตเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับหนึ่งของไทยแลนด์แรงกิ้งแทงเอาชนะกรนครปฐมพัศกรสุวรรณวัฒน์เพื่อนร่วมทีมชาติ4-3เฟรมนุกสงขลาคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4รับเงินรางวัล 300,000 บาทการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า500คนผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบชายที่1เป็นของณวินชานณสงขลาพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม226คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบหญิงที่1สนามนี้ได้แก่ศิรินดากาวีละส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอลิตาเมืองเปี้ยคะแนนรวม232คะแนนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาจักรยานจัดศึกหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและสร้างนักกีฬาตั้งแต่เยาว์วัยทางนี้ในปีหน้าเตรียมพิจารณานำการแข่งขันไปจัดที่ภาคใต้1สนามขณะที่การแข่งขันสนามสุดท้ายได้หนูน้อยนักปั่นในแต่ละรุ่นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2027เรียบร้อยแล้ว ศึก Formula 2รายการอิตาเลียนกลางปีรอบฟีเจอร์เรสที่สนามมอนซาประเทศอิตาลีทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับดาวรุ่งชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออกสตาร์ทจากเกรดที่5ก่อนแซงขึ้นอันดับ2ในรอบที่7ก่อนมาจบการแข่งขัน30รอบด้วยอันดับ8เก็บเพิ่ม4คะแนนในตารางสะสมส่วนอันดับ1เป็นของโจชัวเดอร์เซนจากทีมอินวิกต้าเรซิ่งอันดับ2ราฟาเอลคาเมร่าทีมอินวิกต้าเรซิ่งตามมาด้วยโนเอลลีออนทีมคัมโปสเรซิ่งสนามต่อไปแข่งขันในศึกสเปนิชกลางปีที่กรุงมาดริดประเทศสเปนระหว่างวันที่ 13-16 กันยายนนี้เทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกสิทธิ์สำเร็จนักหวดหนุ่มไทยที่ทะลุเข้าชิงชนะเลิศ ATP Challenger ได้เป็นครั้งแรกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย 0-2 เซต 3-6 และ 1-6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายแต่กสิทธิ์ยังรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนพร้อมรับเงินรางวัล 9,600 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 319,700 บาททีมวอลเลย์บอลชายไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาที
4: 1นาทีกับกปท.ทางม้าลายจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสังเกตเพื่อนร่วมทางคันอื่นทำไมหยุดรถมีคนกำลังเดินข้ามถนนอยู่หรือไม่ขับรถโดยเฉพาะเลนขวาสุดยิ่งต้องระวังเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดียิ่งขับเร็วยิ่งมองไม่เห็นคนข้ามถนนเบรกไม่ทันเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ผู้ขับรถสังเกตป้ายเตือนให้คาดการไว้ก่อนว่าข้างหน้าอาจมีคนข้ามถนนชะลอความเร็วไม่ควรเร่งความเร็วและห้ามแซงในระยะ30เมตรรถต้องจอดเมื่อมีคนข้ามถนนและห้ามจอดทับทางม้าลายคนข้ามถนนระมัดระวังตลอดเวลาถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามเดินข้ามถนนอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนอาจหกล้มได้ข้ามถนนที่มีหลายเลนหยุดดูให้แน่ใจก่อนเดินข้ามต่อไปอาจมีรถโผล่มาในเลนที่ยังข้ามไปไม่ถึงทั้งนี้ทางม้าลายเป็นเครื่องหมายสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คนเดินเท้าผู้ขับขี่ควรเรียนรู้ความหมายการหยุดรถและการให้ทางอย่างถูกต้องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช 2,373 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนภาวะความดันเลือดสูงความดันเลือดสูงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดแต่ถูกละเลยมากที่สุดเพราะผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูงมักไม่มีอาการผิดปกติใดๆยกเว้นมึนศีรษะหรือตึงบริเวณท้ายทอยถ้าไม่ได้รับการตรวจวัดความดันเลือดก็จะไม่รู้ว่ามีภาวะความดันเลือดสูงในทางการแพทย์มักเรียกโรคความดันเลือดสูงว่าเป็นภัยมืดหรือฆาตกรมืดที่มาเยือนโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอในผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นเพราะผู้ที่มีความดันเลือดสูงจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
10: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังรายละเอียดการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
1: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
11: ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้มาพบกับท่านเรื่องอรหัตเรื่องของพระอรหันต์คือปฏิปทาที่ทำบุคคลให้เป็นพระสักพระอนาคามีได้ผ่านมาแล้ว ท่านจะเห็นว่าในด้านของสุขวิปัสสโกอาตมาจะไม่ได้พูดถึงการนั่งเคร่งเครียดในการเจริญสมาธิเพราะว่าสายสุขวิปัสสโกไม่ใช่ว่าท่านจะไม่นั่งเจริญสมาธิเสมอไป ท่านก็ทำของท่านการรักษาอารมณ์ให้เป็นสมาธิการทำจิตให้สงบท่านก็ทำแต่ส่วนใหญ่ท่านใช้อารมณ์คิดมากกว่าคือคิดอยู่ในขอบเขตของกิเลสที่เราจะเข้าไปทำลายสร้างอารมณ์ที่เป็นศัตรูกับกิเลสเช่นพระอนาคามีก็มีกิเลสตัวสำคัญอยู่สองตัวคือกามฉันทะกับปฏิฆะฉะนั้นท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาทำโดยเฉพาะและเท่าที่อธิบายมาบางท่านจะรู้สึกว่านั่นเป็นอารมณ์ของสมถะมากทำไมไม่ใช่อารมณ์ของวิปัสสนาญาณแต่ความจริงการยับยั้งกิเลสสมถะมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเราระงับกิเลสให้จมตัวลงมีอาการเพลียไม่สามารถจะเดินได้แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาที่เรียกกันว่าพิจารณาที่เรียกกันว่าวิปัสสนาญาณตัวที่ใช้ปัญญาพิจารณาก็เห็นว่าเจ้ากามฉันทะมันเป็นทุกข์อะไรให้เกิดทุกข์เพราะเราอยากแล้วเราจะทำลายทุกข์ได้ยังไงก็เพราะมรรคเป็นเครื่องปฏิบัติได้กับศีลสมาธิปัญญาในเมื่อเราไม่ชอบกามฉันทะด้วยอำนาจของสมถภาวนาเราก็หาทางหลีกเสียด้วยเอาจิตเข้าไปคิดหาความเป็นจริงว่าอาการของกามฉันทะทั้งหมดนี้ไม่ว่าชายหรือหญิงมันเป็นสภาวะความสกปรกที่เราพอใจสิ่งสกปรกว่าเป็นของดีก็เพราะความโง่เราก็ตัดความโง่ทิ้งไปนึกกำลังใจที่เห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นสกปรกทั้งชายทั้งหญิงเห็นแล้วมีสภาพเหมือนกับสุนัขเน่าเดินถ่ายข้างหน้าถ้าอารมณ์จิตของเราจับอยู่อย่างนี้เป็นปกติความปรารถนามันก็ไม่มีนี่เป็นอันว่าเราก็ว่ากันทั้งสมถวิปัสสนาล้วนเข้าควบกันไปมีกล่าวกันว่าพระสุขวิปัสสโกมีวิปัสสนาญาณล้วนนั้นไม่จริงต้องมีอารมณ์สมถะปนเว้นไว้แต่ท่านที่ปฏิบัติไปไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นสมถะและไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นวิปัสสนาญาณเท่านั้นอันนี้ขอผ่านไปเพราะว่าทางที่พูดมาเป็นแนวทางที่แนะนำท่านเท่านั้นเมื่อการปฏิบัติแต่ละท่านจะให้เหมือนตามสายที่พูดมานี้ทุกอย่างก็ไม่ได้เหมือนกันมันขึ้นกับปฏิปทาของแต่ละบุคคลเป็นได้เพียงบอกแนวย่อๆไว้เท่านั้นสำหรับตอนนี้ไปก็จะพูดเรื่องอรหัตผลหรือว่ากำลังพูดอยู่กับท่านพระอนาคาพระอรหัตมรรคสำหรับท่านที่ผ่านพระอนาคามีมาแล้วพระอนาคามีผลผ่านมาแล้วกิจที่ต้องทำต่อไปที่กำลังทำอยู่ขณะนี้ท่านเรียกว่าอรหัตมรรคกำลังเดินเข้าไปสู่ความเป็นอรหัตผลเรียกว่าขนหนทางของพระอรหันต์กำลังเดินทางไปสู่ความเป็นอรหันต์นั่นเอง อรหัตมรรคอาตมาแปลว่าอย่างนี้ชาวบ้านเขาแปลว่ายังไงก็ช่างซึ่งไม่เกี่ยวกันเป็นอันว่าท่านเข้าใจง่ายๆดีกว่านี่เมื่อในขณะเมื่อเราทำตนเข้าถึงความเป็นพระอนาคามีเป็นอันว่าทำลายขาช้างในสองช้างสองขาคือขาหน้าด้านขวากับขาหลังด้านซ้ายคราวนี้ช้างจะไปทางไหนก็ต้องนอนตาปริบๆ ช้างนอนนี่ไม่ใช่ว่าช้างจะไม่มีพิษงวงของช้างก็ยังใช้งานได้แต่งาใช้ไม่ได้ยังมีอันตรายสำหรับผู้บุคคลผู้เข้าไปใกล้อยู่ตอนนี้เราก็ต้องเข้าไปทำลายจิตใจของช้างแล้วทำลายช้างให้มันตายไปเสียให้หมดแต่ว่าคราวนี้จะไม่ขอพูดถึงช้างดีกว่าเป็นอันว่าเรื่องของช้างผ่านไปสองขาช้างช้างเดินไม่ไหวใจของช้างยังคิดงวงของช้างจะทำงานได้ในขอบเขตเฉพาะก็เป็นเรื่องของช้างปล่อยไปอย่างนั้นเป็นอันว่าคนที่เข้าถึงพระอนาคามีถ้าไม่ทำอะไรต่อไปเลยมีสภาวะอยู่ที่ความเป็นสุขด้วยกำลังจิตที่มีอยู่กิเลสที่มีอยู่ได้ก็เพียงอนุสัยตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาหรือผมก็นิพพานบนนั้นก็ชื่อว่ามีความสุขพอฉะ นั้นเรื่องของช้างจะไม่พูดต่อไปต่อนี้ไปก็จะพูดถึงเรื่องมดเลนไรยุงกิเลสต่อไปนี้สำหรับอนัตตมรรคที่กำลังเดินทางเข้าไปสู่ความเป็นอรหัตผลทางสายนี้ไม่มีช้างทานทางสายนี้ไม่มีเสือไม่มีสัตว์ใหญ่ที่จะต่อสู้มีแต่สัตว์เล็กนั่นก็คือยุงบ้างเหลือบบ้างเล่นบ้างไล่บ้างอย่างนี้เป็นต้นแล้วมดดำมดแดงที่คอยกัดคอยกินทีละเล็กทีละน้อยพอถึงยังไงก็ดีพวกนี้กัดให้ตายไม่ได้เพราะไม่ได้มาเป็นกลุ่มใหญ่รอบมาเมื่อเราเผลออารมณ์ของพระอนาคามียังเผลอบรรดาสัตว์ประเภทนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์ท่านเรียกว่าอะไรท่านเรียกว่าหนึ่งรูปราคะความหลงไหลใฝ่ฝันในรูปฌานสองอรูปราคะความหลงไหลฝ่ายฝันในอรูปฌานมานะการถือตัวถือตนยังมีอยู่บ้างอุตจะอารมณ์ฟุ้งยังมีอยู่บ้างอวิชชาความโง่ยังมีอยู่บ้างถ้าเราจะปฏิบัติจริงๆเราจะนั่งไล่รูปราคะอรูปราคะมานะอุตจะหรือยังไงรูปราคะความหลงไหลฝ่ายฝันในรูปฌานอรูปราคะความหลงไหลฝ่ายฝันในรูปฌานมานะการถือตัวถือตนอุตจะอารมณ์ฟุ้งนั่งจับยุงทีละตัวดีไหมยุงมาเป็นฝูงมันจับไม่ได้จับแย่เคยจับมดแดงมดแดงทีละตัวไหวไหมมันก็ไม่ไหวแล้วทำยังไงเราก็ใช้มุ้งคลุมเพื่อเลยทีเดียวความจริงมุ้งอันนี้ไม่ได้คลุมเราไปคลุมยุงคลุมมดคลุมเล็งคลุมไรสังหารมันทีเดียวให้หมดไปไม่ต้องไปนั่งไล่เบี่ยให้ลำบากเราก็ไปสังหารตัวท้ายคืออวิชชานี่ก็มานั่งคำอวิชชาว่าไอ้อวิชชานี่คืออะไร ต้องดูอวิชชาก่อนอวิชชานี่ท่านแปลว่าโง่หรือแปลว่าไม่รู้ในตอนนี้บางทีท่านพุทธบริษัทหลายท่านจะตอบมาว่าคนที่เกิดมาแล้วไม่รู้ไม่มีข้อนี้เป็นความจริงคนที่เกิดมาแล้วหรือสัตว์ที่เกิดมาแล้วมีความรู้รู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักหิวรู้จักกระหายรู้จักความหนาวรู้จักความร้อนรู้ทุกอย่างแต่ว่าไม่รู้อยู่อย่างเดียวคือขาดความรู้อยู่อย่างเดียวขาดความรู้อริยสัจตอนนี้เราก็มารวบรัดแทนที่จะไปไล่จับยุงทีละตัวแต่คืนไล่จับยุงทีละตัวไล่จับมดทีละตัวไม่มีทาง ข้าถึงความเป็นพระอรหันต์โดยใช้วิธีป้องกันหรือว่าใช้วิธีแก้โดยการคลุมมันซะให้หมดสัตว์ประเภทนี้มันอยู่ที่ไหนคลุมซะให้หมดคลุมแล้วกักให้มันตายอยู่ที่นั้นถ้าคลุมเขาไม่ได้ก็คลุมเราทำอาการทางร่างกายของเราไม่ให้เข้าไปสัมผัสเมื่อเราไม่สามารถจะสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ได้เราก็ปลอดภัยนี่การคลุมให้หมดนี่คลุมได้สำหรับสิ่งที่มันจะมาทำลายเราแต่สิ่งที่จะเข้าไปทำลายคนอื่นทำลายกิเลสให้หมดไปจากโลกนี่ทำลายไม่ได้ก็มีวิธีเดียวคือป้องกันใช้เกราะสวมตัวเราให้สิ้นซากหมายความว่าไม่ให้สามารถกิเลสทั้งหลายเหล่านี้คือเจ้ายุงเล่นไหลไม่สามารถจะทำอันตรายได้เกราะอันนี้ก็ได้แก่อริยสัจ4นี่มาดูตัวอวิชชาคืออะไรอวิชชาท่านกล่าวว่าท่านกล่าวไว้ในขันธวรรคในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าอวิชชาก็ได้แก่ความมีฉันทะกับราคะฉันทะมีความพอใจในความเป็นมนุษย์แล้วก็มีความพอใจในรูปฌานอรูปฌานพอใจในการถือตัวถือตนพอใจในอารมณ์ฟุ้งที่อยากจะคิดนอกลีกนอกรอยไปนิดหน่อยฟุ้งในตัวนี้ของด้านพระอนาคามีฟุ้งในด้านกุศลราคะมีความยินดีเห็นว่ารูปฌานดีอรูปฌานดีการถือตัวถือตนบ้างเบ่งทับคนนู้นบ้างเบ่งทับคนนี้บ้างเป็นของดีแล้วก็อารมณ์ฟุ้งคิดว่าเราเป็นแค่อนาคามีก็พอใจยังไงเราเป็นพระเทวดาหรือว่าเป็นพรหมแล้วก็มีความสุขแล้วเรานิพพานบนนั้นนี่ฉันทะกับราคะทั้งสองประการนี้เป็นอารมณ์ของอวิชชายังถือว่าเป็นความโง่ยังไม่เห็นความทุกข์คือทุกข์ละเอียดทุกข์หยาบท่านเห็นมาแล้วทุกข์ละเอียดไม่เห็นทุกข์หยาบเห็นทุกข์หยาบด้วยกับทุกข์เนื่องจากความไม่ได้เป็นพระโสดาบันหรือว่าทุกเนื่องจากยังไม่ได้เป็นพระสกิทาคามีหรือทุกเนื่องจากได้มันยังไม่ได้เป็นพระอนาคามีนี่เห็นเป็นนะว่าทุกช้างเห็นทุกมดทุกเรนไลทุกยุงไม่เห็นพวกนี้ก็ทำลายเราแย่เหมือนกันนี่เวลาปฏิบัติองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสเพื่อรวบรัดเธอทีเดียวเรามาดูอาการทุกข์ของคนที่ยังหลงอยู่ในฌานรูปฌานก็ดีอรูปฌานก็ดีถ้าหลงเพลิดเพลินอยู่ในอาการอย่างนี้มันก็ไม่เป็นทางที่สุดของความทุกข์เรายังต้องเกิดอีกเกิดเป็นคนอยู่อย่างนี้มันมีทุกข์รอบด้านเมื่อเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมมันก็ยังมีทุกข์เพราะว่ากิจที่จะพึงทำยังจะต้องทำต่อไปอีกเทวดาหรือพรหมจะมีความสุขในการเป็นทิพย์ก็จริงแหละแต่ถ้าว่ากิจที่จะต้องทำต้องมีคือใจต้องไปนั่งฝึกไปนั่งฝนเพื่อทำจิตของตนให้บริสุทธิ์นี่มันก็ยังทุกข์กิจยังไม่จบแต่หากว่าอารมณ์ของมานะการถือตัวถือตนว่าตัวว่าเราอารมณ์ของใจเรามีขั้นพระอนาคามีนี่ก็มีผลเป็นสุขแต่ก็ลืมว่าอารมณ์ทุกข์ที่จะต้องค้นคว้าหาทางให้จิตบริสุทธิ์ผ่องใสมันยังมีอยู่กิจอย่างอื่นยังจะต้องทำยังมีอยู่นี่ก็เป็นอารมณ์ของความทุกข์อารมณ์ฟุ้งคิดคลุมไปถึงว่าสภาวะของอนาคามีพอดีพอสมควรแล้ว มองไปดูพระโสดาสกิทาคาหรือปุถุชนคนที่ทรงฌานสมาบัติเราดีกว่าเขาตั้งเยอะแค่นี้นอนสบายกรรมใหญ่ใดๆอกุศลใหญ่ใดๆไม่สามารถให้ผลเราได้เราก็มีความสุขแต่ก็ลืมคิดไปว่ากิจทุกอย่างถ้าทำให้หมดไปเลยมันสิ้นความทุกข์ไม่มีกังวลเป็นอันว่าอารมณ์ฟุ้งอย่างนี้ก็ยังเป็นอารมณ์กังวลเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ก็ตัดมันไปซะเลยตัดไปเสียขึ้นชื่อว่าความจริงอารมณ์ตอนนี้ก็เข้มแข็งพอ คนที่เป็นพระอนาคามีแล้วนี่จะมานั่งสอนกันละเอียดละออมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าเป็นคนรู้มีจิตสะอาดมีอารมณ์ขุ่นโมยอยู่บ้างเล็กน้อยเท่านั้นก็อย่าขอรวบรัดกันสั้นๆเพราะตอนนี้มันเข้าทางผงถ้าเป็นถนนก็เป็นซุปเปอร์ไฮเวย์แล้วแล้วก็เป็นทางคอนกรีตเสร็จด้วยสบายสบายวิ่งแบบเรียบเรียบคนเป็นพระอนาคามีถ้าทำลีลาจะเข้าถึงความเป็นอรหันต์ไม่มีอะไรยากนี่ว่ากันตามแบบมองเห็นชัดเมื่อกิเลสตัวเล็กๆทำไมและปัญญาทำลายกิเลสใหญ่มาได้จึงจะมานั่งหลงไหลใฝ่ฝันในรูปฌานรูปฌานมานะการถือตัวถือตนอุตจะมีอารมณ์พุ่งเมื่อคิดยุ่งว่าเราเป็นเทวดาหรือพรหมเราก็มีความสุขตอนนี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงเป็นอันว่ารวบรัดกันไปเลยว่าอารมณ์ใจที่มันยังเนื่องอยู่ในอวิชชาที่เห็นว่าทั้งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ความทุกข์มันยังไม่เท่าถึงสุขถึงที่สุดที่เรียกกันว่าเอกันตบรมสุขเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ฝ่ายเดียวยังมีกิจที่มีอยู่ก็รวบรวมกำลังใจใช้บารมีสิบรายการให้เข้าถึงจุดให้เกณฑ์ประหัตประหารเสียทันทีความจริงบารมีสิบประการสำหรับพระอรหันต์นี้รู้สึกว่ามีความเข้มข้นใจหนักหน่วงจริงๆสัจธรรมที่เราจะควรเห็นเป็นผลทานการให้ทานการให้ตัวนี้ที่เราเรียกกันว่าจาคะคือบริจาคและเสียสละเราไม่มีการใช้คำเสียเราไม่มีการใช้คำสละตัวนี้เราใช้คำว่าละเลยทีเดียวละอารมณ์ผูกพันในร่างกายเสียทั้งหมดละอารมณ์ผูกพันในโลกีวิสัยเสียทั้งหมดละอารมณ์ผูกพันในฌานสมาบัติทั้งรูปฌานและอรูปฌานละตัวมานะการถือตัวถือตนเห็นว่าสัตว์กับคนมีสภาพเสมอกันแล้วก็ละอารมณ์ฟุ้งซ่านจะไม่คิดอะไรต่อไปมีความมุ่งหมายอย่างเดียวคืออารมณ์บริสุทธิ์ไม่ถือเราไม่ถือเขาไม่ถือว่าโลกเป็นสุขนี่ก็ละอัตภาพร่างกายเสียทิ้งว่าอัตภาพร่างกายได้กับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีในเราความจริงท้ายตัวละคือทานบารมีตัวนี้พอแล้วละได้แค่นี้คิดอารมณ์ละเพียงแค่นี้จิตเป็นสุขคนที่สุขก็เป็นอรหันต์ได้สำหรับด้านศีลบารมีของพระอรหันต์ก็ว่ากันอย่างละเอียดละออเคร่งครัดมัธยัสถ์ไม่ทำลายให้สิ้นไปไม่หมดแล้วนี่แค่พระโสดาเขาก็ทำได้เนคขัมมะนี่เป็นตัวใหญ่คือตั้งแต่พระอนาคามีแล้วต้องใช้เนคขัมมะเป็นนักบวชกันจริงๆพระอนาคามีนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นฆราวาส อารมณ์ที่ปรารถนาในเพศก็ไม่มีแล้วอารมณ์เหือดแห้งไปกามฉันทะไม่ปรากฏความโกรธความพยาบาทไม่ปรากฏนั่นเป็นเนกขัมมะของพระอนาคามีและเนกขัมมะพระอรหันต์นี้ละเอียดไปอีกเรียกว่าร่างกายทั้งหมดถือว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราปัญญาบารมีเข้าไปตัดอวิชชานั้นมีเต็มที่พระอรหันต์ย่อมไม่ปรากฏเห็นว่าอะไรในโลกนี้เป็นเราเป็นของเราไม่เห็นว่าอะไรในโลกนี้เป็นของดีและก็ไม่เห็นว่าอะไรในโลกนี้เป็นของเลวทั้งนี้เพราะอะไรเพราะยอมรับนับถือความเป็นจริงว่าธรรมดาของโลกนี้เป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นกฎธรรมดาไปหมดไม่มีอะไรเป็นเครื่องสะเทือนใจพระอรหันต์เขาด่าก็ไม่สะเทือนใจเขาชมก็ไม่สะเทือนใจอะไรๆเกิดขึ้นมาท่านถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับวิริยะความภาคเพียรนี่ก็เพียรไล่ยุงจับยุงทำลายยุงหนียุงให้หมดไปกำลังใจของพระอรหันต์ย่อมไม่มีคำว่าเหนื่อยในการที่จะทำลายกิเลสความย่อท้อไม่มีในอุปสรรคต่างๆถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกมันต้องทำกันแบบนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องขันติความอดทนการชนกับบุคคลที่มีสภาวะไม่เสมอกันชนกับอาการต่างๆที่เป็นที่ไม่ประสบอารมณ์ในฐานะที่เป็นปุถุชนเป็นเรื่องของธรรมดาตอนนี้จะมีอะไรเกิดมาหนาวก็ดีร้อนก็ดีหิวก็ดีกระหายก็ดีท่านรู้สึกเฉยๆเมื่อของมันก็มีบ้างมันก็มีไม่มีบ้างอากาศมันก็เป็นธรรมดาอย่างนี้ร้อนบ้างหนาวบ้างเย็นบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของที่จะกินจะใช้มีหรือไม่มีมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าการขัดข้องอย่างใดเกิดมาท่านเฉยๆขันติตัวนี้ไม่ใช่ตัวดันวิริยะก็ไม่ใช่ตัวดันตัวอารมณ์เฉยๆเพราะอารมณ์มันเป็นปกติสมมติว่าเดินไปเนี่ยแดดมันร้อนจะไม่ต้องนั่งอดทนตัดกำลังใจอดกลั้นว่าเราจะทนกับแห่งความร้อนในสำหรับพระอริยเจ้าขั้นนี้ไม่มีถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่เป็นขันติแห่งอารมณ์ละเอียดสัจจะความจริงอันนี้ไม่ต้องพูดกันถ้าไม่จริงก็เป็นพระอริยเจ้าขั้นนี้ไม่ได้จริงทุกอย่างต่อการงานจริงทุกอย่างต่ออารมณ์แต่จริงด้วยอำนาจปัญญาพิจารณาเห็นแล้วไม่ใช่จริงทรงเดชอดีตฐานอารมณ์ที่ตั้งใจมั่นเห็นว่ารูปฌานและรูปฌานเป็นต้นเป็นของไม่ดีจึงเป็นกิจที่พึงต้องปฏิบัติต่อไปเพื่อทำลายอารมณ์นี้ให้หมดไปก็มีอยู่แล้วทรงตัวไม่แข็งคลอนสำหรับเมตตาของพระอรหันต์นี้ปรากฏว่าเป็นอัปปมัญญาจริงๆเมตตาตลอดไปทั้งคนที่เป็นมิตรและทั้งคนที่เป็นศัตรูมีอารมณ์คิดอยู่เสมอว่าเราต้องการสงเคราะห์เขาให้เป็นสุขอุเบกขาความวางเฉยต่อสภาวะของขันธ์5ที่มันจะมาแบบไหนก็ช่างพวกมันมันจะแก่ก็เชิญแก่มันจะป่วยก็เชิญป่วยมันจะตายก็เชิญตายมันจะอยู่ก็เชิญอยู่ไม่ใช่ว่ากิจนี้ถ้าเราจบแล้วเราจะไม่ต่อสู้กับอารมณ์ที่เป็นทุกข์คือหมายความว่าจบแล้วเมื่อไรแต่โดยมากท่านที่เป็นอนาคามีก็ดีท่านที่เป็นอรหันต์ก็ดีย่อมไม่มีความยินดีในโลกีวิสัยทั้งหมดแม้แต่ขันห้าของตัวที่มันปรากฏท่านก็อยู่ในความอึดอัดท่านก็อยู่ในความรำคาญถ้าพูดถึงอารมณ์ก็เพราะว่าท่านเห็นว่ามันไม่ดีมันเป็นทุกข์มันเป็นของสกปรกได้พูดกันอย่างภาษาชาวบ้านได้พูดอย่างภาษาที่ภาษาดีบทท่านพูดกับพระว่าการอยู่ของเราในอยู่ในความอึดอัดอยู่ในความเบื่อหน่ายแต่ว่ากำลังใจของพระอรหันต์ถือว่าเป็นของธรรมดาอยู่แบบสบายไม่มีอะไรเป็นทุกข์ เมื่อร่างกายมันทรงอยู่ก็เลี้ยงมันไปมันมีความต้องการหนาวต้องการร้อนก็หาทางผ่อนคลายมันให้มันเป็นไปตามความประสงค์บ้างตามที่พึงหาได้มีได้ฉะนั้นพระอรหันต์จะนอนในป่าก็มีความสุขจะนอนในบ้านก็มีความสุขจะนอนในที่มุงที่บังก็มีความสุขจะนอนในที่แจ้งก็มีความสุขเพราะว่าจิตของท่านเป็นสุขเป็นอันว่าการที่จะไล่ยุงจะตบจุงในฐานะที่ความเป็นพระอรหันต์เรามองมามองดูบารมีกันก็ตัวสำคัญที่สุดก็คือทานบารมีที่เราเรียกกันว่าจาคานุสติกรรมฐานตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่สุดเพราะว่าเราใช้อารมณ์อย่างเดียวคำว่าละเสียตัวเดียวโดยละทั้งหมดแม้แต่ร่างกายของเราก็ละเมื่อเราละร่างกายของเราได้แล้วสิ่งใดนอกจากร่างกายที่เราจะถือไว้มันจะมีไหมมันก็ไม่มีอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มาพูดมานี่เป็นอารมณ์ที่ก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอรหันต์ท่านบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหมดจากความเมามันในรูปฌานคือบ้าในรูปฌานหรือบ้าในอรูปฌานยังมีความบ้าที่คิดว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาอะไรพวกนี้เป็นต้นคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ใช่พระอริยเจ้าคนนี้เป็นพระอริยเจ้าคนนั้นมีอารมณ์ต่ำคนนี้มีอารมณ์สูงอารมณ์อย่างนี้มันก็ไม่มีหมดไปและอารมณ์ใจเห็นว่าความเป็นพระอนาคามีก็วิเศษวิโสดีแล้วไม่ต้องปฏิบัติต่อไปเพื่อความเป็นอรหันต์และจิตใจที่ผูกพันมีความพอใจในรูปฌานอรูปฌานเห็นว่าเป็นของดีหรือมานะอุทจักโรตามอย่างนี้ไม่มีในอารมณ์ของตนอย่างนี้องค์สมเด็จพระทศพลกล่าวว่าท่านนั้นเป็นพระอรหันต์สำหรับวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมองดูเวลาก็หมดเสร็จแล้วขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจงพยายามรักษาอารมณ์ใจของท่านตามแนวที่กล่าวมาที่พูดวันนี้ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะพูดให้ทุกท่านเป็นอรหันต์ได้จะเป็นได้หรือไม่ได้ก็สุดแล้วแต่ท่านสำหรับวันนี้หมดเวลาเสร็จแล้วก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายผู้รับฟังจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลทำใดที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้วขอบรรดาท่านทั้งหลายจงบรรลุธรรมนั้นโดยฉับพลันเถิดสวัสดี
12: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ้
0: เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ะทำไงเหรอครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
4: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
5: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
6: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานหวานกันนะครับ
7: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
6: โอ้โหมาเยอะเลย
7: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
6: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
7: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
6: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
8: ผมนั่งเฉยลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วขับไปชนกับเสาไฟฟ้า
9: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
10: ป้าครับใครอยากกินขนม
11: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
10: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
11: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
12: สามัคคีกันปรองดองกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีปรองดองกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517

0: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
1: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
0: เห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
1: กล้ากลัวครับ
0: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
1: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
0: ดีดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
3: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
4: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
3: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
5: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
6: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
5: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
6: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
5: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
6: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
5: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และ3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหลังกรรมธิการปรับลดงบประมาณกว่า 11,000 ล้านบาท
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 นวันนี้มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วโดยร่างงบประมาณปี2570มีกรอบวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะกรรมการวิสามัญมีมติปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆรวมกว่า 11,162 ล้านบาทและนำงบประมาณบางส่วนไปยังงบกลางและกองทุนหมุนเวียนขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยถูกปรับลดงบประมาณสำหรับการพิจารณาในวาระที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาเป็นรายมาตรารวมถึงคำแปรยติก่อนลงมติในวาระที่3เพื่อให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายทั้งฉบับหากผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วจะส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาในวันที่10ถึง11กันยายน2569ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ทั้งนี้รัฐบาลวางกรอบให้กระบวนการจัดทำงบประมาณปี2570แล้วเสร็จและสามารถประกาศใช้ได้ทันวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
7: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือ N3เปิดโอกาสให้ผู้พิการทุกประเภทเข้าถึงอาชีพเพื่อสร้างรายได
9: ้พันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยถึงเงื่อนไขการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือ N3 ว่าสลากประเภทดังกล่าวไม่มีการจำกัดเพดานหรือจัดสรรโควต้าและไม่มีเงื่อนไขซับซ้อนในขั้นตอนการสมัครแต่คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นผู้พิการจริงทั้ง7ประเภทจุดเด่นของการจำหน่ายสลาก N3 ตัวแทนจำหน่ายไม่ต้องลงทุนนำเงินมาจ่ายให้สำนักงานสลากก่อนขายได้เท่าไหร่รับเงินส่วนต่างไปเท่านั้นเช่นตัวแทนจะได้รับส่วนแบ่ง2บาทต่อการขายสลาก1ใบในราคาขายใบละ20บาทหากได้รับการจัดสรรงวดละ 2,000 ใบและขายหมด จะได้รายได้งวดละ 4,000 บาทหรือประมาณ 8,000 บาทต่อเดือนและไม่จำเป็นต้องมีสมาร์ทโฟนสามารถใช้ระบบ QR Code ให้ผู้ซื้อใช้โทรศัพท์สแกนเพื่อเลือกตัวเลข3หลักได้เองตามต้องการนพศรแก้วคำรายงาน
7: กองร้อยป้องกันชายแดนที่7กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจับกลุ่มลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าชายแดนอำเภอตากใบมูลค่ากว่า 670,000 บาท
10: กองร้อยป้องกันชายแดนที่7กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจัดกำลังพลออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบตามนโยบายตรึงเข้มพื้นที่ชายแดนระหว่างปฏิบัติการณบริเวณหาดเสด็จอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสชุดปฏิบัติการได้ตรวจพบชายต้องสงสัยกำลังลักลอบขนถ่ายพัสดุจากทางน้ำขึ้นสู่ฝั่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการเข้าตรวจค้นแต่ผู้ต้องสงสัยเพื่อเห็นเจ้าหน้าที่ได้ฉวยโอกาสอาศัยความมืดและความชำนาญในพื้นที่ทิ้งของกลางทั้งหมดไว้ริมหาดก่อนจะเร่งหลบหนีออกไปทางทะเลอย่างรวดเร็วจากการเข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบพบของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้งยี่ห้อมาโบรุ่น M บาร์ 10K จำนวนที่ตรวจยึดรวม225กลองคิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,250 ชิ้นมูลค่าความเสียหายประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ675,000 บาทวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
7: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอัด
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
0: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนางนักเจ้ากล้าม ีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอร์รัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
1: จริงขอรับหลวงตา
11: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
12: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีนรงใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส
13: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
14: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
15: แต่ละคนจะตั้งใจอยู่ในความสามัคคีช่วยร่วมแรงกันเพื่อปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่ออะไรตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือต่อชาติบ้านเมืองเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็มีความปรารถนาดีโดยแท้ไม่ใช่ดีบ้างไม่ดีบ้างว่าตั้งใจที่จะเข้าหากันร่วมแรงกันปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2519

0: มนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั้นสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนวงเงินกว่า136ล้านบาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนและธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้8กันยายนระหว่างเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.ทั้งนี้หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยย้ำผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรอบแรกขอให้ตรวจสอบบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเพื่อเตรียมรับเงิน 9,000 บาทในวันพรุ่งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่12กันยายนนี้
1: นางจอมขวัญสักกมาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่8ถึง12กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางหลังจากนั้นวันที่12กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้กรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
0: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้แต่เฝ้าระวังพื้นที่ติดลำเซบกและลำเซบายที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้
2: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเหลืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับ
3: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
4: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
5: ใครเหรอครับหลวงตา
4: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
5: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
4: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
5: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
4: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
5: ครับ
6: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน
7: อาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
8: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดี
9: เบอร์เกอร์แพลนเบส
8: ฮะแพลนเบสคืออะไร
9: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
10: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
11: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอร์ไรซ์ออร์แกนิกค่ะ
10: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
11: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
10: ยอดเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
7: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
12: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
13: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบปวดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
14: คำว่าสามัคคีนี้ขอวิเคราะห์ศัพท์ว่าเป็นการกระทำของแต่ละคนทำความดีเว้นจากความไม่ดีมีความเข้าใจซึ่งกันและกันของแต่ละบุคคลอย่างนี้ถ้าชาติสามัคคีชาติก็ไม่แตกสลายคุมไว้ติดคำว่าคุมนี้อาจจะไม่ชอบกันเพราะเหมือนควบคุมเหมือนคุมขังแต่คุมหมายความว่าอยู่ติดอยู่เป็นชาติได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิม

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
0: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
0: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
1: เออเอ้าจัดไป
2: เพื่อคนไทยทุกคนตอนรสหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
3: มองหาอะไร
4: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
5: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
3: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
5: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
3: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
5: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
3: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
5: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
6: ทางบริหารความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและรักษาวินัยการคลัง
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2เรียงรายมาตราโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาว่าคณะกรรมการพิจารณางบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 3,286 หน่วยโดยมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจพร้อมเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางลดหนี้สาธารณะในระยะยาวและทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนทั้งนี้คณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอหรือใช้แหล่งเงินอื่นทดแทนได้และได้นำวงเงินดังกล่าวไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็นเช่นงบกลางการดูแลฟื้นฟูป่าอนุรักษ์และการอำนวยความยุติธรรมถึงงบประมาณรายจ่ายปี2570ยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทวาสนาตระเกตรายงาน
6: รองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุเตรียมตรวจสอบงบประมาณปี2570แบบรายโครงการเน้นจับตางบไม่คุ้มค่าเสี่ยงทุจริตและงบซ้ำซ้อนเผยหากไม่สามารถปรับแก้ได้จะโหวตไม่เห็นด้วย
8: นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงแนวทางการอภิปรายในวาระที่2ว่าจะเป็นการลงรายละเอียดระดับโครงการเพื่อตรวจสอบโครงการที่ไม่ชอบมาพากลไม่คุ้มค่าหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตรวมถึงกรณีที่มีการตัดลดงบประมาณในชั้นอนุกรรมาธิการเกือบ 12,000 ล้านบาทแต่กลับนำไปใส่เพิ่มในงบกลางเช่นค่าครองชีพ 6,000 ล้านบาทกองทุนวิจัยและกองทุนหมู่บ้านแทนที่จะนำไปจัดสรรให้กับกองทุนกยศ.ที่มีนักเรียนนักศึกษารอโอกาสศึกษาต่อจำนวนมากทั้งนี้หากไม่สามารถปรับแก้ไขรายละเอียดงบประมาณได้พรรคประชาชนยังคงมีมติโหวตไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตถึงความซ้ำซ้อนของแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจในงบกลางวงเงิน 12,000 ล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาท ซึ่งเห็นว่าหากจะดำเนินโครงการแมทชิ่งฟันก็ควรใช้วงเงินในพระราชกำหนดกู้เงินมากกว่าจะมาตั้งงบประมาณซ้ำซ้อนในส่วนของงบกลางชวิษาปทุมมารายงาน
6: อินโดนีเซียระงับการให้บริการเที่ยวบินของท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งเป็นการชั่วคราวหลังภูเขาไฟอนักกรากระตัวเกิดการปะทุซ้ำสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ประกาศระงับการให้บริการเที่ยวบินของท่าอากาศยานโซกาโนฮัตตาซึ่งอยู่ใกล้กรุงจาการ์ตาและอีก7แห่งเป็นการชั่วคราวจนถึงเวลาประมาณ 18:00 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังภูเขาไฟอนักกรากะตัวเกิดการปะทุตั้งแต่ช่วงกลางคืนของวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกมาไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรและเกิดการปะทุซ้ำในวันอาทิตย์ซึ่งส่งผลให้มีผู้โดยสารตกค้างประมาณ 170,000 คนและเที่ยวบินล่าช้าอีก 1,558 เที่ยวด้านนายดูตีปูรวาคันทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซียกล่าวว่าท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งในเมืองต่างๆของอินโดนีเซียรวมถึงเมืองเซมารังและเมืองสุราบายาเกาะชวาถูกจัดเตรียมไว้เป็นท่าอากาศยานสำรองสำหรับการเปลี่ยนเส้นทางการลงจอดแล้วรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
11: วิชัยขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
12: วิชัยกำลังเดินขึ้นตึกสูง5ชั้น
11: เขาเร่งความเร็วไปที่100
12: เขากำลังขึ้นตึกไปที่ชั้น13
11: เขาเหยียบคันเร่งไปที่120
12: เขากำลังขึ้นตึกไปถึงชั้น19
11: เมื่อเกิดการชน
12: เท่ากับวิชัยตกจากตึกสูง19ชั้นยิ่งเร็วยิ่งรุนแรงตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ขับซิ่งจากสสส.
13: คือรู้รักสามัคคีนี้เองก็คงทำให้อยู่กันได้ต่อไปความจริงประเทศไทยนี้ก้าวหน้ามามากแล้วและก็ก้าวหน้ามาอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปสิ่งที่สำคัญก็คือต้องใช้หลักที่พูดเมื่อวานนี้แต่พูดผิดพลาดไปวันนี้จึงมาแก้เสียยืดยาวแก้คำเดียวแก้คำว่าจักเป็นรักหรือรักเป็นจักก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมื่อวานนี้พูดผิดยอมรับเขียนไว้อย่างดีว่าคนไทยรู้รักความสามัคคีไพร่ไปพูดว่ารู้จักความสามัคคีซึ่งก็ไม่ผิดนักแต่รู้รักความสามัคคีนั้นซึ้งกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็จะซึ้งและรู้รักความสามัคคีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2530

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2โดยคณะกรรมการวิสามัญเสนอแนวทางรับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจควบคู่บริหารหนี้สาธารณะกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมจัดทำมาตรฐานควบคุมอาคารกิจการ Data Center พร้อมตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่12กันยายนนี้
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสู้รบกันระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนกับกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย300รายทีมชาติไทย U20 แพ้อิรัก1ประตูต่อ3จบที่รองแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2โดยคณะกรรมการวิสามัญเสนอแนวทางรับมือความเสี่ยงทางเศรษฐกิจควบคู่บริหารหนี้สาธารณะและลดภารกิจหน่วยงานซ้ำซ้อน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2โดยนายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณจำนวน 3,286 หน่วยโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจพร้อมคำนึงถึงความคุ้มค่าความพร้อมของหน่วยงานฐานะทางการคลังและหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริหารจัดการหนี้สาธารณะในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรองรับวิกฤตในอนาคตรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวมกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอได้หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำวงเงินไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็นเช่นงบกลางกระทรวงศึกษาธิการและการอำนวยความยุติธรรม
3: โดยพิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนโดยมีข้อเสนอในภาพรวมที่สำคัญเพื่อให้รัฐบาลดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งสภาวะเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูงโดยควรหาแนวทางบริหารความเสี่ยงโครงการต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่อาจส่งผลกระทบได้
2: สำหรับการพิจารณาในวาระที่2เป็นการพิจารณาเรียงรายมาตราแล้วเสร็จจากนั้นจึงจะลงมติในวาระที่3โดยกำหนดกรอบการพิจารณาระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
0: ด้านนายกรัฐมนตรียืนยันไม่กังวลการอภิปรายงบประมาณ 2,570 ตั้งใจใช้สิทธิ์ลงมติให้ได้มากที่สุดก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่นอร์เวย์คืนนี้พร้อมเตรียมปรับแนวทางการสื่อสารของรัฐบาลให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับฟังการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าวันนี้ตั้งใจจะใช้สิทธิ์ลงมติในแต่ละมาตราให้ได้มากที่สุดก่อนเดินทางในช่วงค่ำเนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้แทนพระองค์ไปร่วมพิธีพระบรมศพกษัตริย์แห่งประเทศนอร์เวย์พร้อมยืนยันไม่กังวลต่อการอภิปรายงบประมาณที่ใช้เวลาหลายวันเพราะมีการติดตามและประสานงานกันอย่างต่อเนื่องโดยนายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมธิการงบประมาณจะทำหน้าที่ชี้แจงและตอบข้อสงสัยของส.ส.ในที่ประชุม
5: วันนี้ก็มาฟังการอภิปรายงบประมาณ 70
6: ครับ
5: ผมก็ต้องมาให้มากที่สุดในช่วงที่ยังไม่เดินทางเพราะเดี๋ยวคืนนี้จะเดินทางได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระบรมศพของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์นะครับก็จะต้องออกเดินทางในคืนวันนี้ก็ในช่วงก่อนออกเดินทางก็จะได้มาใช้สิทธิ์ในการลงมติในพรบแต่ละมาตราเดี๋ยว มีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแล้วก็ทางประธานกรรมธิการงบประมาณก็คือท่านรองนายกเอกิตินิติธรรมภาพท่านก็เพื่อจะคอยชี้แจงตอบประเด็นข้อสงสัยต่าง
4: นายอนุทินยังกล่าวถึงการปรับระบบการสื่อสารของรัฐบาลว่าหลังรัฐบาลทำงานมาครบช่วงครึ่งปีกรมประชาสัมพันธ์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้หารือแนวทางการสื่อสารใหม่โดยจะเน้นเปิดพื้นที่ให้รัฐมนตรีแต่ละคนสื่อสารภารกิจและผลการดำเนินงานต่อประชาชนอย่างทั่วถึงในแต่ละสัปดาห์ส่วนคิวการออกรายการของตัวเองยังไม่มีการกำหนดอย่างเป็นทางการขณะที่บทบาทโฆษกรัฐบาลจะเน้นการสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลแก่ประชาชนมากกว่าจะใช้เวทีสื่อสารเพื่อตอบโต้ทางการเมืองโดยหากมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลจากฝ่ายใดรัฐบาลพร้อมชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงส่วนกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีหลังทำงานครบครึ่งปีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามและเข้าร่วมการประชุมสภาชวิสาปทุมมารายงาน
7: ขณะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ว่าจะเป็นการลงรายละเอียดระดับโครงการเพื่อตรวจสอบโครงการที่ไม่ชอบมาพากลไม่คุ้มค่าหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตรวมถึงกรณีที่มีการตัดลดงบประมาณในชั้นอนุกรรมธิการเกือบ 12,000 ล้านบาทแต่กลับนำไปเพิ่มในงบกลางเช่นค่าครองชีพ 6,000 ล้านบาทกองทุนวิจัยและกองทุนหมู่บ้านแทนที่จะนำไปจัดสรรให้กับกองทุนกยศ.ที่มีนักเรียนนักศึกษารอโอกาสศึกษาต่อจำนวนมากทั้งนี้หากไม่สามารถปรับแก้ไขรายละเอียดงบประมาณได้พรรคประชาชนก็ยังคงมีมติโหวตไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าการประกาศใช้บัญชี6สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยังอยู่ระหว่างขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีก่อนเสนอพิจารณายืนยันจะดำเนินการให้เร็วที่สุดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภากรณีความคืบหน้าการประกาศใช้บัญชี6ซึ่งเป็นโครงสร้างอัตราเงินเดือนและระบบการเลื่อนเงินเดือนรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนจากการเลื่อนเงินเดือนแบบเลื่อนเป็นขั้นมาเป็นเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละโดยกำหนดช่วงอัตราเงินเดือนแบบขั้นต่ำและขั้นสูงแทนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าปัจจุบันมีข้าราชการส่วนท้องถิ่นประมาณ 540,000 รายและเกือบ 200,000 รายอยู่ระหว่างรอการประกาศใช้บัญชีเงินเดือนใหม่ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเป็นธรรมและความยืดหยุ่นในการประเมินผลงานรวมถึงเปิดโอกาสให้กำหนดเปอร์เซ็นต์การเลื่อนเงินเดือนให้สอดคล้องกับผลงานของแต่ละบุคคลมากขึ้นพร้อมระบุว่าความล่าช้าเกิดจากการที่มีข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องดำเนินการขอยกเว้นก่อน2เรื่องได้แก่มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการและมติคณะรัฐมนตรีเรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการกันกรองของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อมีมติแล้วกระทรวงมหาดไทยจึงจะสามารถลงนามประกาศใช้บัญชี6ได
8: ้จริงๆเนี่ยเราไม่ได้ดึงให้ช้านะครับหรือว่าจะทำให้กระบวนการมันเนิ่นนานแต่อย่างใดแต่เมื่อเรามาดูในข้อกฎหมายแล้วเนี่ยต้องบอกว่าร่างประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงหรือว่าบัญชี6หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนวงเงินและฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนในระบบร้อยละของข้าราชการหรือพนักงานส่งท้องถิ่นเป็นไปตามกฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับจึงอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณากันกองเพื่อที่จะเสนอขอยกเว้นมติครม.นะครับซึ่งตอนนี้เรื่องอยู่ในเรื่องของการกันกองที่สลค.นะครับสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะเสนอเข้ามติครม.นะครับหลังจากที่กันกองเสร็จแล้วมีมติครม.ออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้มีการลงนามประกาศใช้บัญชี6ต่อไป
7: สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้กระทรวงมหาดไทยได้วางแนวทางรองรับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์โดยระหว่างรอประกาศบัญชี6ให้ใช้บัญชี5ไปพรางก่อนและสามารถนำอัตราดังกล่าวไปคำนวณสิทธิ์บำเหน็จบำนาญข้าราชการได้ หากภายหลังการประกาศใช้บัญชี6แล้วจะนำผลการประเมินเดิมมาปรับเป็นเปอร์เซ็นต์ตามหลักเกณฑ์ใหม่พร้อมปรับอัตราเงินเดือนและฐานคำนวณบำเหน็จบำนาญให้แก่ผู้มีสิทธิ์ทั้งนี้ยืนยันว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมจัดทำมาตรฐานควบคุมอาคารกิจการ Data Center พร้อมร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่12กันยายนนี้
6: นายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าปัจจุบันการขออนุญาตก่อสร้าง Data Center ยังใช้การเทียบเคียงกับประเภทอาคารสำนักงานอาคารพาณิชยกรรมหรือคลังสินค้าตามวัตถุประสงค์และขนาดพื้นที่ภายใต้กฎหมายควบคุมอาคารแต่เพื่อรองรับการเติบโตของกิจการ Data Center กรมโยธาจึงกำหนดแนวทางขับเคลื่อนใน2มิติได้แก่มาตรฐานด้านผังเมืองโดยกำหนดนิยาม Data Center ในผังเมืองรวมพร้อมแบ่งเกณฑ์ควบคุมศูนย์ขนาดเล็กและขนาดกลางให้สามารถดำเนินการได้ในกลุ่มที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมบางส่วนและอุตสาหกรรมโดยมีเงื่อนไขเรื่องอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินและระยะถอยเรื่องร่วมขณะที่ศูนย์ขนาดใหญ่จะอนุญาตเฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้นและมาตรการด้านการควบคุมอาคารโดยตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงควบคุมอาคาร Data Center เป็นการเฉพาะเพื่อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชนและกำหนดให้อยู่ในกลุ่มอาคารที่ต้องมีผู้ตรวจสอบพร้อมกันนี้จะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยอาคารที่ประกอบกิจการอยู่ในปัจจุบันให้แล้วเสร็จภายในวันที่12กันยายนนี้หากพบการใช้งานที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการออกคำสั่งกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารให้ปรับปรุงแก้ไขหรือสั่งห้ามใช้อาคารแล้วแต่กรณีพร้อมนำแนวทางและมาตรการทางผังเมืองและการควบคุมอาคารเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด

0: แม็กดิจิทัลไทยแลนด์ย่านพระราม9อีกครั้งหลังพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกพร้อมกำชับให้เร่งกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันอย่างถูกต้องสกัดกั้นไม่ให้น้ำปนเปื้อนไหลลงสู่คลองสามเสนในและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมซ้ำอย่างต่อเนื่องจนกว่าพื้นที่จะได้รับการฟื้นฟูและกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านนายสุรินทร์ บรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการตรวจสอบภายในบ่อพักน้ำทิ้งหลังสูบน้ำและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันออกไปกำจัดพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกไหม้ติดไฟมีค่าเท่ากับ0 ppm สะท้อนว่าการดำเนินการสูบน้ำและตะกอนออกจากบ่อพักช่วยลดการปนเปื้อนและกลิ่นไอระเหยได้อย่างชัดเจนส่วนบริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกเจ้าหน้าที่ได้สูบน้ำเสียไปกำจัดแล้วประมาณ30ลูกบาศก์เมตรและนำของเสียออกจากพื้นที่แล้วประมาณร้อยละ60ส่งผลให้กลิ่นไอระเหยน้ำมันลดลงโดยบริเวณที่เคยตรวจพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายเมื่อวันที่3กันยายนมีค่าลดลงซึ่งจากการปฏิบัติงานพบปริมาณน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันมีมากกว่าที่ประเมินไว้ขณะที่รถขนส่งน้ำเสียเต็มจึงจำเป็นต้องยุติการดำเนินงานพร้อมนำแผ่นไม้และกระสอบมาปิดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงสู่คลองสามเสนในโดยเฉพาะกรณีเกิดฝนตกหนักโดยวันนี้บริษัทเจนโก้จำกัดจะกลับเข้าสูบน้ำและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันไปบำบัดและกำจัดอีกครั้งเวลา14นาฬิกาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านครัวเรือนละ 9,000 บาทรอบแรกวันพรุ่งนี้รวมวงเงินกว่า136ล้านบาท
2: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัฐทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569เพื่อกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงิน 136,935,000 บาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.ผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนประชาชนที่ประสบอุทกภัยและยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐบาลตั้งเป้าจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมยืนยันว่าค่าเบี้ยประกันต่อปีน้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการในการให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยย้ำว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยางชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่รัฐเสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการกำจัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินลดน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากขึ้นรัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็น และเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่

0: เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงมาต่อกันที่สถานการณ์น้ำเริ่มที่อำเภอแม่สายอยู่ในระดับเฝ้าระวังน้ำในแม่น้ำสายแตกขอบสะพานมิตรภาพแห่งที่1ล่าสุดทรงตัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งเฝ้าระวังใกล้ชิด
1: หลังเกิดฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นแต่ขอบสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ปัจจุบันระดับน้ำยังทรงตัวนอกจากนี้น้ำยังได้ทะลักเข้าด้านหลังอาคารริมแม่น้ำสายบริเวณแม่สายคอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นจุดเดิมที่เคยเกิดปัญหาน้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่โดยพบว่าบริเวณแนวป้องกันมีการรื้อกระสอบทรายออกบางส่วนทำให้เกิดช่องทางที่น้ำสามารถไหลเข้ามาได้ล่าสุดเทศบาลตำบลแม่สายได้นำถุงบิ๊กแบ็กเข้าดำเนินการปิดช่องบริเวณดังกล่าวพร้อมเสริมแนวป้องกันเพื่อชะลอและป้องกันมวลน้ำจากแม่น้ำสายไม่ให้ทะลักเข้าสู่พื้นที่ด้านในเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะระดับน้ำในแม่น้ำสายเนื่องจากสถานการณ์ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณฝนและมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ต้นน้ำวสินธ์คำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
0: ขณะที่แม่น้ำสายสำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงเขื่อนทดน้ำหลายแห่งระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
2: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำมูลแม่น้ำชีและแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนลำเชบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเชบกและเขื่อนลำดงใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันเขื่อนทัดน้อยระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อนลำเชบายอุบลราชธานีระดับน้ำทรงตัวสำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก1,966ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน1,537.51 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 428.96 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 354.63 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 34.81 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงาน
0: ด้านโครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ
3: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเรืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับพนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
1: รมศุลกากรเดินหน้าสกัดสารตั้งต้นยาเสพติดพร้อมส่งมอบสตาร์ลิงเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ชายแดน
2: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานในพิธีทำลายของกลางที่ด่านศุลกากรแม่สอดประเภทสารเคมีผลิตสารตั้งต้นยาเสพติดสารเคมีอันตรายที่ตกเป็นของแผ่นดินอาทิเบนซินไซยาไนด์จำนวน 24,000 กิโลกรัมเบนซีนจำนวน 44,000 กิโลกรัมพร้อมส่งมอบอุปกรณ์รับส่งสัญญาณดาวเทียม Starlink ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมณบริษัทภาคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการอธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและสกัดกั้นสารตั้งต้นอย่างเข้มงวดโดยกรมศุลกากรได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในวันนี้เป็นการนำสารตั้งต้นที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้เข้าสู่กระบวนการทำลายและยืนยันว่าการทำลายดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมซึ่งการสกัดกั้นสารตั้งต้นตั้งแต่ต้นทางถือเป็นการหยุดยั้งไม่ให้สารเหล่านี้ถูกนำกลับไปใช้ผลิตยาเสพติดและป้องกันไม่ให้ยาเสพติดถูกลักลอบเข้ามาในประเทศไทยหรือส่งออกไปยังประเทศที่3ซึ่งเป็นการลดผลกระทบและปัญหายาเสพติดที่จะย้อนกลับมาสร้างความเสียหายต่อประเทศไทย
3: จริงๆเนี่ยถ้าตามชายแดนเนี่ยเราก็เฝ้าระวังแม่สอดแม่สายเชียงแสนเชียงของเพราะเชียงแสนเชียงของแม่สายเนี่ยใกล้กับสามเหลี่ยมทองคำนะครับแล้วก็แหล่งผลิตยาเสพติดของโลกซึ่งมักจะใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเนื่องจากเรามีอินฟราสตรัคเจอร์ที่ดีนะครับในภูมิภาคเนี้ยเรามีท่าเรือแหลมฉบังเรามีสนามบินสุวรรณภูมิก็ทำให้เขาใช้ช่องทางเนี้ยในการลักลอบนำเข้ามายังประเทศเราแล้วก็ผ่านไปยังประเทศที่3
2: พร้อมกันนี้ได้มีการส่งมอบอุปกรณ์ Starlink เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานด้านการปฏิบัติราชการรวมถึงภารกิจป้องกันและปราบปรามได้อย่างมีประสิทธิภาพดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.สั่งการให้สปก.บุรีรัมย์เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการถือครองที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ยืนยันพื้นที่ดังกล่าวยังไม่เคยมีการจัดสรรให้บุคคลใด
4: นายเศรษฐกิจกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อร้องเรียนให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์หมู่ที่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั้นได้สั่งการให้สปก.บุรีรัมย์ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทันทีแล้วโดยยืนยันว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าผู้ถูกร้องเรียนจะดำรงตำแหน่งใดซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินในโครงการป่าดงใหญ่โซน E และยังไม่เคยมีการสำรวจรังวัดและจัดที่ดินให้บุคคลใดมาก่อนส่วนกรณีที่มีการกล่าวถึงผู้ถือครองที่ดินจากการตรวจสอบพบว่ามีการถือครองที่ดินมาตั้งแต่ปี2553ก่อนปลูกสร้างเป็นบ้านพักอาศัยจำนวนหนึ่งหลังและพบว่ามีการปลูกไม้ผลและขุดคลองเลี้ยงปลาต่อมาได้สละการถือครองให้บุตรสาวดูแลทำประโยชน์และเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมามีบุคคลที่ไม่ได้มีชื่อปรากฏตามข่าวได้ยื่นคำขอรับการจัดที่ดินต่อสปก.บุรีรัมย์ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและความเชื่อมโยงกับผู้ที่ปรากฏชื่อตามข่าวอย่างเคร่งครัดทางนี้เลขาธิการสปก.ได้กำชับให้ผู้ตรวจราชการและสำนักงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติมโดยยืนยันหลักการทำงานที่ชัดเจนว่าหากตรวจสอบพบว่าไม่มีคุณสมบัติบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดที่ดินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินแต่อย่างใดและสปก.จะยึดหลักนิติธรรมเป็นสำคัญพร้อมเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อสาธารณะอย่างตรงไปตรงมาทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกรผู้มีคุณสมบัติที่แท้จริงเท่านั้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: ไทยและมาเลเซียสนธิกำลังบุกจับขบวนการลักลอบขนข้าวข้ามแดนเร่งค้นหาผู้ต้องสงสัยจมแม่น้ำโกลก
5: เจ้าหน้าที่กองกำลังปฏิบัติการทั่วไปมาเลเซีย PGA สกัดจับเรือต้องสงสัยบริเวณท่าเรือเทือนเมืองตุมปัดรัฐกาลันตานหลังพบพฤติกรรมการลักลอบขนส่งสินค้าข้ามแดนโดยผิดกฎหมายระหว่างเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัย2รายกระโดดลงแม่น้ำโกโลกเพื่อว่ายหนีมายังฝั่งไทยโดยมี1รายว่ายขึ้นฝั่งได้สำเร็จแต่อีกรายจมน้ำสูญหายไปด้านกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยได้เร่งประสานทางการมาเลเซียและชุดกู้ภัยทางน้ำฝั่งไทยสนธิกำลังออกล่าตระเวนค้นหาผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมตรึงพื้นที่ตามล่าผู้หลบหนีขณะนี้ยังไม่พบตัวจากการตรวจสอบเรือของกลางที่ถูกทิ้งไว้เจ้าหน้าที่พบข้าวสารจำนวน 1,178 กิโลกรัมข้าวเหนียวจำนวน100กิโลกรัมรวมน้ำหนักของกลางทั้งสิ้น 1,278 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 5,412 ริงกิตทั้งนี้ของกลางทั้งหมดได้ถูกส่งมอบให้ทางการมาเลเซียสอบสวนขยายผลดำเนินคดีโดยกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยยืนยันเดินหน้าปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดและจะแจ้งความคืบหน้าการค้นหาให้ทราบต่อไปวีรภัทรเพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีมอบแนวคิดแก่นักศึกษาวปอรุ่นที่68ให้ใช้เครือข่ายสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการพัฒนาประเทศร่วมกัน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่นที่68ในหัวข้อ Resilient Thailand พลิกฟื้นประเทศไทยสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนณอาคารอเนกประสงค์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศพร้อมกล่าวว่าแนวคิดของนักศึกษาวปอรุ่นนี้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงและยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศในเวทีนานาชาติที่ถูกประเทศเน้นย้ำความสำคัญของความยืดหยุ่นความยั่งยืนซึ่งสิ่งที่นักศึกษารุ่นนี้ได้นำเสนอคือการที่ไม่สามารถแก้ปัญหาบางอย่างด้วยวิธีเดิมๆอีกต่อไปและการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศในปัจจุบันท่ามกลางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงและการป้องกันภัยคุกคามจากประเทศอื่นๆคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศด้วยความพร้อมจากภายในไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก
7: สามารถสรุปได้ว่าในบริบทของนโยบายรัฐบาลและความรับทราบรับรู้ได้ของนักศึกษาวปอรุ่น68เนี่ยมันมีทิศทางที่ตรงกันสำหรับผมความมั่นคงในโลกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การป้องกันภัยจากประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่จะมาคุกคามประเทศเราแต่ความมั่นคงสำหรับประเทศไทยก็คือการสร้างประเทศให้แข็งแกร่งมีความพร้อมจากภายในนะครับผมย้ำว่าจากภายในนะครับไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกถ้าได้ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นวินฟอร์เป็นสิ่งที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับเราเป็นโบนัสแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือความแข็งแกร่งจากภายใน
6: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังย้ำถึงแนวทางนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน3ด้านคือการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจการปฏิรูประบบราชการและการพัฒนาทุนมนุษย์พร้อมฝากความหวังในการขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปกลิ่นยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของเยเมนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสู้รบกันระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติกับกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนรวมถึงจังหวัดตาอีสซึ่งประทุขึ้นเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย300รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องหลบหนีออกจากบ้านเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่นายสเตฟานดูจาริกโค ฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์เผชิญหน้าทางทหารระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนกับกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมเตือนว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและการเมืองรวมทั้งความมั่นคงของเยเมนอีกด้วย
1: สำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าประธานาธิบดีอีเจมยองของเกาหลีใต้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ผลักดันให้เกาหลีเหนือและสหรัฐกลับมาเจรจากันอีกครั้งเพื่อช่วยยับยั้งการพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือพร้อมย้ำว่าเกาหลีใต้จะเดินหน้านโยบายอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับเกาหลีเหนือเพื่อลดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าต้องการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือรวมถึงวิพากษ์วิจารณ์เกาหลีใต้เรื่องภาระค่าใช้จ่ายด้านความมั่นคงและการซ้อมรบทางทหารร่วมกันขณะที่ประธานาธิบดีอีเจมยองระบุว่าเกาหลีใต้จะมีบทบาทมากขึ้นในการร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐด้วยการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหาร
10: นายเรจาดาลาหัวหน้าหน่วยดับเพลิงเทศมนตรไมอามีเดดเปิดเผยว่าเครื่องบินขนส่งสินค้าของ Amazon บริษัทอีคอมเมิร์ซข้ามชาติรายใหญ่ของสหรัฐลื่นถลายออกนอกทางขึ้นลงเครื่องบินขณะลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนพุ่งชนรถยนต์2คันจนเกิดเพลิงไหม้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและบาดเจ็บอีก5รายขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยเกือบ200นายพร้อมรถดับเพลิง60คันเข้าควบคุมเพลิงและช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงค้นหานักบินกับผู้ช่วยนักบินที่ติดอยู่ในเครื่องบินลำดังกล่าวโดยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐและคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการคมนาคมแห่งชาติจะดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD พรรคฝ่ายขวาจัดได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่รัฐซักเซนอันฮาวทางตะวันออกของเยอรมนีเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 44.4 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี2488ที่พรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดสามารถชนะการเลือกตั้งระดับรัฐในเยอรมนีได้สำเร็จส่วนพรรคประชาธิปไตยคริสเตียนแห่งเยอรมนีหรือ CDU ของนายกรัฐมนตรีฟิดิชแมสได้คะแนนเสียงร้อยละ 18.4 ด้านนายอูริชซิกมุนแกนนำพรรค ADF ประจำรัฐซักเซนอันฮาวระบุว่าชัยชนะของพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นอย่างมากพร้อมเน้นย้ำว่าพรรคต้องการที่จะเริ่มบริหารรัฐซักเซนอันฮาวโดยเร็วที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่3ที่ชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีพ่ายอิรักรุ่นอายุไม่เกิน20ปีไป 1-3 ส่งผลให้ทีมชาติไทยจบอันดับที่รองแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027ได้สำเร็จนายจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเกมนี้ทีมชาติไทยเสียบอลบ่อยไม่สามารถตั้งเกมได้ในช่วงแรกและคู่ต่อสู้ก็อาศัยการเสียบอลในการโต้กลับทำให้หลังจากเกมนี้ทีมชาติไทยมีการบ้านที่ต้องปรับปรุงมากเนื่องจากทีมชุดนี้ถือเป็นกำลังหลักสำคัญในการเติบโตไปเป็นทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตถือเป็นบทเรียนที่ดีจากความพ่ายแพ้พร้อมขอโทษแฟนบอลที่ไม่สามารถคว้าชัยชนะมาได้แต่ถือว่าทำตามเป้าหมายในการผ่านเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จสำหรับรอบสุดท้ายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027จะแข่งขันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่24มีนาคมถึง10เมษายน2570ซึ่งจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 ประจำปี2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour W15 ยองวอนรายการ ITF ยองวอน International Women Tennis Tour สัปดาห์ที่1ที่เมืองยองวอนประเทศเกาหลีใต้ประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสเยาวชนไทยวัย18ปีมืออันดับ810ของโลกต้านความแกร่งไม่ไหวพ่ายให้กับนาโอซาโตะนักเทนนิสจากญี่ปุ่นมืออันดับ570ของโลกไป 0-2 เซต 3-6 และ 2-6 คว้ารองแชมป์ในรายการนี้พร้อมคะแนนสะสมอีก10คะแนน การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยงกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวบูมกสิดิษฐ์สำเร็จนักหัวหนุ่มไทยมืออันดับ486ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินนักเทนนิสจากรัสเซียมืออันดับ275ของโลกไป0-2เซตด้วยสกอร์3-6และ1-6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์อย่างน่าเสียดายส่งผลให้บูมกสิดิษฐ์คว้าตำแหน่งรองแชมป์พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบชิงชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยชนะกรนครปฐมภาสกรสุวรรณวัฒน์นักสนุกเกอร์เพื่อนร่วมทีมชาติไป4-3เฟรมคว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเงินรางวัลอีกจำนวน 300,000 บาทส่วนรองแชมป์กรนครปฐมได้รับ 150,000 บาทนุกสงขากฤษณัฐเลิศสัตยาธรเปิดเผยว่าการได้แชมป์ในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากคู่แข่งแต่ละรอบมีความเก่งใกล้เคียงกันมากการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ถือเป็นการชิงชัยที่สมศักดิ์ศรีส่วนรายการต่อไปสนุกเกอร์6แดงก็ตั้งเป้าหมายคว้าแชมป์ประเทศไทยให้ได้หลังที่ผ่านมาทำได้ดีที่สุดคือรองแชมป์เท่านั้นขณะที่นายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียนแห่งประเทศไทยได้แสดงความยินดีกับนุกสงขาที่คว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเปิดเผยว่าสำหรับรายการ6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยล่าสุดได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วโดยจะจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกในวันที่9กันยายนนี้ที่สนามกีฬาของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนธสวัสดิ์ลาดพร้าว71ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมการแข่งขันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมตช์เดย์ที่3เกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์ลอนดอนดาร์บี้ระหว่างแชมป์เก่าอาร์เซนอลเปิดเอมิเรสสเตเดียมรับการมาเยือนของเชลซีโดยทั้ง2ต่างคว้าชัยมา2นัดติดต่อกันมี6คะแนนผลการแข่งขันปรากฏว่าอาร์เซนอลเฉือนชนะเชลซีไป2-1คว้าชัย3นัดรวดเก็บ9แต้มเต็มเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ประตูยิงได้น้อยกว่าทำให้ยึดอันดับ2ของตารางส่วนเชลซีแพ้นัดแรกของซีซั่นหลังชนะมา2เกมติดมี6แต้มเท่าเดิมรั้งอันดับ4ของตารางขณะที่อีกคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเยือนเอเวอร์ตันที่ฮิลดิกินสันสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอเอเวอร์ตัน2-2โดยเอเวอร์ตันยังคงรักษาสถิติไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้แข่ง3นัดชนะ1เสมอ2มี5แต้มขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี4คะแนนจาก3นัดพลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้โอวาสร้างขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนไทยที่ออกเดินทางไปเมืองเฉินตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย2026รุ่นอายุต่ำกว่า17ปีและรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง13กันยายนนี้พลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่านักกีฬาเยาวชนไทยชุดนี้เป็นนักกีฬาที่มาจากการแข่งขันรายการเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569ส่วนหนึ่งเป็นนักกีฬาในโครงการไทยโดเมสติกเทรนนิ่งแคมป์และโครงการไทยโดเมสติกนิวชาเลนจ์ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่จะเคยผ่านการแข่งขันในรายการระดับนานาชาติและบางส่วนจะเป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรกทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยคาดหวังว่านักกีฬาชุดนี้จะมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยและเป็นกำลังสำคัญของวงการแบดมินตันไทยในอนาคตทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามซ้อมภายในคิตะคิวชูยิมเนเซียมที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา1ชั่วโมง30นาทีโดยเน้นเกมบล็อกและเกมเสิร์ฟพร้อมเพิ่มสปีดการตีบอลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ขณะที่โค้ชพักกีวอนทีมสตาฟและนักกีฬาบางส่วนได้เข้าไปชมเกมที่ไต้หวันเอาชนะกาตาร์3-0เซต25-19 25-22 และ28-26ทำให้เกมในนัดที่2ของไทยในการพบกับเกาหลีใต้ทีมชนะจะการันตีการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทันทีเพราะทั้งคู่ต่างชนะมาแล้วทีมละนัดโดยไทยชนะกาตาร์3-0เซตและเกาหลีใต้ชนะไต้หวันมา3-1เซต จ่าอากาศโททูประดิษฐ์พระพุทธนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่าสปีดการเล่นบอลของกาตาร์กับเกาหลีใต้ต่างกันมากทำให้ทีมชาติไทยต้องปรับเทคนิคการบล็อกเพื่อไม่ให้เสียแต้มได้ง่ายๆขณะเดียวกันทีมชาติไทยก็ต้องทำเกมสื่อเพื่อทำคะแนนให้ได้ด้วยเช่นกัน
12: แกเน้นบล็อกเป็นหลักครับตอนนี้เพราะเราต้องเพิ่มสปีดเพราะบอลสปีดของเกาหลีกับกาตาร์มันค่อนข้างแตกต่างผมว่าเราต้องทำเสิร์ฟให้ได้เหมือนที่เจอกาตาร์แล้วก็ทำเกมบล็อกให้ได้ครับก็ฝากแฟนวอลเลย์บอลติดตามด้วยนะครับ
11: ทางนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเกาหลีใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ในรอบแบ่งกลุ่มสาย C นัดที่2ที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ผานิชคาดนาครายงาน
0: คืน11มิถุ

0: น้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร้านอาหารและคาเฟ่ยุคนี้แค่ขายดีอาจไม่พอต้องบริหารดีกำไรดีและเติบโตได้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสสว.ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารและคาเฟ่ร่วมงาน Restaurant Innovation Forum พบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจลดต้นทุนสร้างโอกาสใหม่ก้าวสู่ New S Curve สมัครได้แล้ววันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายพบกันวันที่15 กันยายน 2519สอบถามเพิ่มเติมสายด่วน1570หรือ www.dbd.go.th
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช 2373 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.ort.go.thเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23 กรกฎาคม 2569
4: ขณะนี้เวลา 12:46 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8 ถึง 13 กันยายน 2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาที
5: ขณะนี้เวลา 12:50 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระขออภัยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งรถประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตร โดยผู้ที่สนใจติดต่อขอรายละเอียดแล้วก็ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปัญหาระหว่างนอนที่ควรเข้ารับการตรวจ Sleep Testท่านผู้ฟังคะการอดนอนเป็นเวลานานส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมทั้งร่างกายและจิตใจดังนั้นอยากจะมีสุขภาพดีต้องเริ่มต้นได้ที่การนอนหลับแต่หากการนอนหลับที่ควรจะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนร่างกายอย่างเต็มที่แต่กลับมีปัญหาจากการนอนหลับฝันหวานกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่อยากให้เกิดหากลักษณะการนอนที่ผิดปกติควรเข้ารับการตรวจการนอนหรือ Sleep TestSleep test หรือการตรวจการนอนหลับเป็นการตรวจหาความผิดปกติขณะนอนหลับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยจะเก็บข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับที่อาจเป็นไปได้เช่นโรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นการกระตุกของกล้ามเนื้อต่างๆและพฤติกรรมที่ผิดปกติระหว่างการนอนหลับอื่นๆที่ส่งผลต่อคุณภาพในการนอนหลับอาทิกรนดังมีเสียงกระตุกขณะกรนสงสัยว่าอาจอยู่ในภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นตื่นบ่อยโดยไม่ทราบสาเหตุสำลักขณะหลับตื่นเช้าไม่เคยรู้สึกสดชื่นแจ่มใสง่วงนอนตอนกลางวันมากๆจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอทั้งที่เข้านอนเร็วนอนไม่หลับหรือหลับยากเกิน1เดือนโดยได้รับการรักษาด้วยยาจากแพทย์แล้วหรือแพทย์ระบุว่ามีความกังวลในการให้ยานอนหลับในกรณีที่สงสัยว่าอาจมีโรคความผิดปกติขณะหลับอื่นๆมีความผิดปกติขณะนอนหลับที่ยังรักษาไม่ได้ละเมอโดยพฤติกรรมขณะละเมอเป็นเรื่องเดียวกับที่ฝันหากพบว่าตัวเองมีความผิดปกติขณะนอนหลับควรไปพบแพทย์เพื่อทราบรายละเอียดว่าควรเข้ารับการตรวจหรือไม่เมื่อแพทย์ลงความเห็นว่าควรเข้ารับการตรวจแพทย์จะนัดให้ผู้ป่วยเข้าไปนอนค้างที่โรงพยาบาลในตอนกลางคืนและควรเตรียมตัวให้พร้อมดังนี้1. เตรียมอุปกรณ์สำหรับค้างคืนที่โรงพยาบาลให้เรียบร้อย 2. งดการงีบหลับในตอนกลางวัน 3.อาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยไม่ใส่สเปรย์แต่งผมต่างๆ 4. รับประทานอาหารเย็นให้เรียบร้อยตรงเวลา 5. ก่อนเข้ารับการตรวจ5ชั่วโมงควรลดการดื่มน้ำลง 6. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการตรวจ24ชั่วโมง 7. งดดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างน้อย12ชั่วโมง 8.หากมียาที่รับประทานเป็นประจำควรปรึกษาแพทย์ก่อนล่วงหน้าว่าควรต้องงดยาก่อนหรือไม่ 9. ผู้ชายโกนหนวดเคราให้เรียบร้อยผู้หญิงงดแต่งหน้าทาเล็บสำหรับขั้นตอนการตรวจ Sleep Test ทีมแพทย์จะติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในห้องนอนและตัวผู้ป่วยเพื่อบันทึกข้อมูลสิ่งที่เกิดขึ้นขณะเรานอนหลับมีการถ่ายวิดีโอระหว่างที่เรานอนหลับตลอดเวลาการตรวจสอบสภาพร่างกายของตนเองอยู่สม่ำเสมอจะช่วยให้คุณภาพการนอนของเราดีขึ้นนั่นเองค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปัญหาระหว่างนอนที่ควรเข้ารับการตรวจ Sleep Test เรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
7: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
5: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์ เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: เอาจงควายไปไหนล่ะกล้า
1: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
0: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นซักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณทั้งจัดซื้อและดูแลน่ะ
1: เอ้าเหรอครับเห็นเครื่องเล่นก็พังมาตั้งไม่กี่วันโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวกลายเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมไปแล้วครับ
0: สงสารเด็กๆเสียดายเงินภาษีแบบนี้ต้องกระซิบปปช.จังหวัดมาดูซะหน่อยแล้ว คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
2: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
3: ก็มันอร่อยอ่ะ
2: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
3: รู้ได้ไงอ่ะ
4: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
4: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม
5: ่ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
4: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fdathai เช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
6: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
7: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
8: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโน่ชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
9: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
8: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
9: ใช่ๆขี้โกง
8: เพิ่มขึ้น
9: นิสัยอ่ะ
8: เพิ่มขึ้น
9: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
8: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
10: ยังไม่ได้พูดคำที่เคยพูดทุกครั้งคือต้องสามัคคีกันต้องไม่ปัดขากันมากเกินไปแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำแบบที่บางคนนึกจะทำจะต้องให้ทุกคนมีโอกาสทำงานทำงานตามหน้าที่เมื่อทำงานตามหน้าที่แล้วก็ต้องหวังดีต่อผู้อื่นนี่เป็นหลักที่สำคัญต้องทำงานด้วยการเห็นอกเห็นใจกันและทำด้วยความขยันหมั่นเพียรพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540

0: ายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3เป็นไปด้วยดีพร้อมนำประเด็นอภิปรายที่เป็นประโยชน์ไปประยุกต์ใช้
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2และ3ในวันแรกถึงภาพรวมการอภิปรายในช่วงเช้าว่าเป็นไปด้วยดีโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลซึ่งรัฐบาลพร้อมรับฟังและนำไปพิจารณาทั้งข้อเสนอจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสมพร้อมย้ำว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเสนอแนะในสภาผู้แทนราษฎรถือเป็นการดำเนินการทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ชวิสาปทุมมารายงาน
0: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
2: พลตำรวจโทพิทยาสิริลักษณ์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าปัจจุบันกขค.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างๆซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนและการดำเนินธุรกิจกขค.จึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กขค.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆว่ามีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกขค.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กขค.ไม่ได้กำหนดเพดานค่า GP ว่าต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม่ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กำแพงกั้นน้ำฝั่งเมียนมาพังทลายทำให้แม่น้ำสายทะลักเข้าท่วมจังหวัดท่าขี้เหล็กส่งผลระดับน้ำหน้าด่านแม่สายท่าขี้เหล็กลดลงอย่างรวดเร็วบริเวณพรมแดนไทยเมียนมาหลังกระแสน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนส่งแรงอัดมหาศาลพัดกำแพงป้องกันน้ำท่วมทางฝั่งประเทศเมียนมาพังทลายลงการพังทลายของแนวป้องกันดังกล่าวส่งผลให้น้ำป่าทะลักเข้าพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจในจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาอย่างหนักซึ่งการที่น้ำไหลทะลักออกไปทางฝั่งเมียนมาได้ช่วยระบายแรงดันน้ำทำให้มวลน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1ช่วงแม่สายท่าขี้เหล็กเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดขณะนี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทั้งสองฝั่งกำลังเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านอำเภอแม่สายและเทศบาลตำบลแม่สายได้นำรถประชาสัมพันธ์ออกแจ้งเตือนประชาชนตามชุมชนต่างๆให้เร่งยกสิ่งของและทรัพย์สินไว้ที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงเตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอย่างไรก็ตามสถานการณ์ล่าสุดมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยระดับน้ำเริ่มลดลงและยังไม่มีรายงานว่าน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหรือชุมชนสำคัญรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านกีฬาประจำจังหวัดใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่า24ล้านบาทแต่กลับใช้งานไม่ได้จริงทางปปท.
1: นี่แน่ปิดทีวีเลยดีกว่าน่าเบื่ออ
2: ะไรล่ะกล้าบ่นเบื่อเบื่อ
1: ก็ข่าวในทีวีมีแต่เรื่องโกงกินคอร์รัปชันเงินภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างสนามกีฬาจังหวัดสร้างกันไม่เสร็จแต่ก็ตรวจรับไปใช้งานจริงไม่ได้กลายเป็นสนามหญ้าข้าวนกกกขนาดขึ้นเต็ม
2: งั้นก็ต้องช่วยกันแก้ไขอย่ายอมให้ใครมาปล้นโอกาสการมีสุขภาพดีของประชาชนห้ามเบื่อต้องติดตามอย่าให้เรื่องเงียบหาย
1: คนโกงจะได้รับโทษ
2: และไม่มีใครกล้าทำผิดอีกต่อไป
3: สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
4: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
5: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
4: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าเธอสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
6: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
7: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
6: ยิ่งโฆษณาเว่อร์อย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
7: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
6: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
7: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
6: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

0: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
1: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช
4: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
5: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
6: ประชาธิปไตยหรือความเป็นอยู่ของสังคมของชาติอยู่ที่แต่ละคนมีความสุขพอสมควรไม่ใช่เบียดเบียนกันอย่างเปิดเผยหมายความว่าทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันตัวใครตัวมันก็ไม่ได้ต้องถือเป็นหลักว่าเราต้องช่วยกันทำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
0: ครับ
1: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานนอก
0: เหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
1: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
0: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
3: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
4: ้กินอะไรเข้าไปบ้างละนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
3: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
5: ดูท่าจะนั่งยาวเลยล่ะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
5: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
5: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: ลูกรัดเข็มขัดหรือยัง
8: ไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวเองครับ
9: อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทุกครั้งที่เดินทางเพราะชีวิตคุณมีค่ากว่าอะไรทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
11: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่มาเป็นเวลาช้านานได้ตกทอดมาเป็นสมบัติของทุกคนในปัจจุบันจึงต้องช่วยกันทนุถนอมให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปแม้จะมีสภาพสถานการณ์ต่างๆแวดล้อมซึ่งอันตรายและทั้งโลกก็ประสบปัญหาต่างๆนานาก็เชื่อได้ว่าพวกเราจะสามารถไปรอดได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ป้าครับชายอยากกินขนม
1: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
0: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
1: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
2: ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3: มาฟังนิทานกันแล้ว สวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงแห่งนิทานกับรายการ Kiss Up สำหรับวันนี้นะคะพี่ยามีและกองทัพนิทานหันษาเตรียมพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วมาแล้วค่ะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยเริ่มกันที่นิทานเรื่องแรกไหมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของชายชนบทที่มีปัญญาและวัยพริบที่ใช้หั่นย่างในการสร้างสัมพันธไมตรีกับเศรษฐีผู้ร่ำรวยซึ่งการสารสัมพันธไมตรีในครั้งนี้เองที่ทำให้เขากลายเป็นคนที่รักและเอ็นดูสำหรับผู้อื่นไปโดยปริยายไปรับฟังนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันได้เลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าแบ่งหั่นต่อด้วยนิทานเรื่องที่2เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งที่ใช้ชีวิตอิงแอบกับธรรมชาติที่อยู่ใจกลางป่าและได้เลี้ยงสุนัขไว้ตัวหนึ่งซึ่งสุนัขตัวนี้ก็มีความเฉลียวฉลาดและจงรักภักดีกับผู้เลี้ยงเป็นอย่างมากแต่วันนึงก็เกิดเรื่องราวที่ทำให้ทั้งบ้านต้องเกิดความทุกข์เมื่อลูกๆนั้นเผลอหนีเข้าไปในป่าจึงเป็นหน้าที่ของผู้เป็นพ่อและสุนัขที่จะต้องไปหานั่นเองแต่ไม่รู้เลยนะคะว่าการค้นหาในครั้งนี้จะพบกับเด็กๆหรือไม่คงไปติดตามรับฟังเรื่องราวนี้กันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าสุนัขแสนภักดีและต่อกันในนิทานเรื่องที่3เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวความเฉลียวฉลาดของเจ้ากระรอกตัวหนึ่งได้ใช้ไหวพริบและกลอุบายในการเอาตัวรอดจากสัตว์ที่ดุร้ายโดยให้เงินไขว่าจะบอกสาเหตุแห่งความทุกข์ให้และหนทางสู่ความเป็นสุขแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าในที่สุดแล้วเจ้าสัตว์ร้ายตัวนั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามลุ้นกันในเรื่องนี้พร้อมๆกันได้เลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าหนทางแห่งความสุขจบส่วนของพี่ยามีกันไปแล้วก็มาต่อในช่วงของภาษาพาสนุกค่ะเพราะว่าวันนี้เจ้าจ้อยได้รับหน้าที่ที่จะต้องไปซื้อกับข้าวในตลาดอีกแล้วแน่นอนค่ะว่าไปตลาดก็ต้องไปเจอกับเจลีคนเก่าคนเดิมแน่นอนว่าสองคนนี้เจอกันก็ต้องมีทะเลาะแล้วก็ต้องถกเถียงกันแต่ว่าวันนี้สิคะเจลีมาแปลกถึงกับต้องยกธงขาวแล้วก็ไม่อยากจะเถียงกับเจ้าจ้อยแต่คำว่ายกธงขาวที่ว่านี้จะมีความหมายว่าอย่างไรและเจ้าจ้อยของเราจะหยุดป่วนเจลีได้หรือไม่ไปรับฟังกันได้ในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยนะคะว้าวสามเรื่องสามรสกันเลยสนุกไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่ได้ฟังพี่ยามีเล่าเรื่องความสนุกกันไปบางส่วนแล้วเนี่ยดังนักพร้อมที่จะไปตะลุยกับโลกแห่งนิทานกันแล้วหรือยังคะเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าแบ่งหั่นไปรับฟังกันเลย

0: ครั้งหนึ่งชายชาวชนบทผู้ยากจนคนหนึ่งเดินทางไปพบเจ้าของที่ดินที่เขาเช่าทำกินอยู่เพื่อขออาหารเขาคิดว่าคงไม่เหมาะสมที่จะไปเยี่ยมเจ้าของที่ดินด้วยมือเปล่าจึงขโมยห่านของเพื่อนบ้านมาตัวหนึ่งย่างมันแล้วนำห่านย่างตัวนั้นไปที่คฤหาสน์ของเจ้าของที่ดินเจ้าของที่ดินประหลาดใจแต่ก็ไม่ได้สงสัยในการกระทำของชายคนนี้เลยแม้แต่น้อยเขาได้รับห่านย่างมาแต่ก็บอกว่า
1: ข้าขอขอบใจที่เจ้าเอาห่านย่างนี้มาให้กับข้าแต่ว่าเจ้าก็สร้างปัญหาให้ข้าข้อหนึ่งเพราะว่าข้านั้นมีภรรยาหนึ่งคนลูกชายสองคนและลูกสาวอีกสองคนรวมกันทั้งสิ้นเป็นหกคนคราวนี้ถ้าข้าจะแบ่งห่านตัวนี้ให้ทุกๆคนได้เท่ากันข้าควรจะทำอย่างไรเล่าเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความลำเอียงนะ
0: ชาวชนบทได้ยิ้มอย่างมีเลสไนแล้วชายผู้นี้ก็ได้ใช้มีดตัดหัวของห่านและพูดว่า
2: ท่านครับโปรดอนุญาตให้กระผมแบ่งห่านตัวนี้ให้ท่านเถอะนะขอรับท่านครับเนื่องจากท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวท่านจึงมีสิทธิ์ถูกต้องที่ควรจะได้รับส่วนหัวของห่านไปครับ
0: ต่อจากนั้นเขาก็เฉือนส่วนสะโพกและส่งให้กับภรรยาของเจ้าของที่ดิน
2: คุณนายขอรับเนื่องจากท่านที่อยู่คฤหาสน์ตลอดทั้งวันและคอยจัดการดูแลคฤหาสน์หลังนี้ส่วนแบ่งที่เหมาะสมกับคุณนายคือส่วนหลังทั้งหมดขอรับ
0: และเขาก็ตัดขาของห่านทั้งสองข้างและมอบให้กับบุตรชายทั้งสองของเจ้าของที่ดิน
2: ขาห่านทั้งสองข้างนี้เป็นของคุณเพราะว่าคุณทั้งสองต้องเดินตามรอยเท้าพ่อแม่ของคุณในไม่ช้าคุณหนูที่รักทั้งสองของกระผมก็จะบินจากบ้านหลังนี้ไปอยู่กับสามีและนี่คือปีกสำหรับคุณหนูเอาไว้ใช้บินขอรับและเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกระผมขอเอาส่วนที่เหลือไปนะขอรับ
0: ชายชาวชนบทได้พูดพลางกับเดินไปที่ประตูเจ้าของที่ดินได้รู้สึกพอใจในความเฉลียวฉลาดของชายผู้นี้ยิ่งนักจึงได้ให้อาหารและเงินเป็นรางวัลแก่เขาเมื่อเรื่องนี้ได้รู้ไปถึงหูของชายชาวชนบทผู้ร่ำรวยคนหนึ่งเขาก็ได้รู้สึกอิจฉาริษยาชายคนแรกยิ่งนักจึงได้รีบนำห่านของตนไปย่างและได้นำห่านย่างนั้นไปยังบ้านของชายเจ้าของที่ดิน
1: ข้าขอขอบใจที่เจ้าเอาห่านย่างนี้มาให้กับข้าแต่ว่าเจ้าก็สร้างปัญหาให้ข้าข้อหนึ่งเพราะว่าข้านั้นมีภรรยาหนึ่งคนลูกชายสองคนและลูกสาวอีกสองคนรวมกันทั้งสิ้นเป็นหกคนคราวนี้ถ้าข้าจะแบ่งห่านตัวนี้ให้ทุกๆคนได้เท่ากันข้าควรจะทำอย่างไรเล่าเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความลำเอียงนะ
0: เจ้าของที่ดินได้พูดขึ้นชายชาวชนบทที่ร่ำรวยคนนั้นคิดไม่ออกว่าจะแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ได้อย่างไรด้วยเหตุนี้ชายชาวชนบทผู้ยากจนจึงต้องถูกตามตัวให้มาแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ไหวพริบความเฉลียวฉลาดและการรู้จักพูดเจรจาต่อรองเนี่ยมันจะทำให้คนเราผ่านวิกฤตไปได้เสมอเลยนะคะดูอย่างชายชาวชนบทผู้ยากจนคนนี้สิคะที่แทบจะไม่มีสมบัติหรือว่าของขวัญล้ำค่าใดๆเลยแต่เขาก็ได้ใช้วาทศิลป์ในการสร้างสัมพันธไมตรีกับเศรษฐีผู้ที่มีที่ดินมากมายด้วยการใช้ห่านย่างเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นการใช้คำอธิบายที่ฟังแล้วดูรื่นหูของชายชาวชนบทผู้นี้จึงนับว่าเป็นทักษะในการสื่อสารที่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้สุดยอดมากๆเลยนะคะไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันเลยค่ะกับเรื่องราวของครอบครัวที่อาศัยอยู่กลางป่าและเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเมื่อลูกๆทั้งสองหนีหายเข้าไปในป่าคุณพ่อก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายกับลูกๆจึงได้ออกตามหาโดยมีเจ้าสุนัขที่แสนจะรู้ใจและซื่อสัตย์คอยเดินเคียงข้างไปด้วยภารกิจตามหาลูกๆจะเป็นยังไงบ้างนะคงต้องไปเอาใจช่วยพร้อมๆกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าสุนัขแสนภักดีกันได้เลยค่ะ

0: จาขอบเป็นยามท่านนั้นมีหน้าที่ดูแลคนในหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยจากบรรดาสุนัขและหมีท่านมีผู้ช่วยเหลือที่ดีนั่นก็คือเจ้าบ๊อบเจ้าบ๊อบนี้เป็นสุนัขที่แก่ซึ่งเป็นสุนัขที่ขนปูกปุยและมีจมูกสีขาวในตานั้นเป็นสีน้ำตาลครั้งหนึ่งลุงจาขอบได้เข้าไปเก็บฟืนในป่าก่อนออกจากบ้านท่านได้กำชับภรรยาของท่านไม่ให้ปล่อยบุตรทั้งสองคนออกไปอยู่ข้างนอกประตูบ้านเพราะเมื่อคืนก่อนสุนัขป่าหลายตัวเข้ามาในหมู่บ้านและฆ่าสุนัขของเพื่อนบ้านไปตัวหนึ่งแต่เมื่อลุงจาขอบออกไปจากบ้านไม่นานนักและเมื่อภรรยาของลุงมัวแต่ง่วนอยู่กับการทำงานบ้านอยู่เด็กทั้งสองคนก็ได้เริ่มคุยกันถึงเรื่องการออกไปในป่า
1: พี่น่าไปเจอต้นแอปเปิ้ลในป่าต้นหนึ่งลูกแอปเปิ้ลเนี่ยนะมีสีแดงจัดแล้วก็มีสีฉ่ำว้าวมากๆเลยล่ะเราออกไปเก็บลูกแอปเปิ้ลในป่ากันเถอะนะ
0: เด็กชายผู้เป็นพี่ได้พูดแล้วเด็กทั้งสองก็ได้ถอดสลักประตูและแอบออกจากบ้านไปโดยที่มารดาไม่ได้ทันสังเกตมารดาของเด็กทั้งสองได้รู้สึกสิ้นหวังเมื่อหาบุตรของเธอไม่พบ
2: ลูกไปไหนลูกลูกไปไหน
0: เมื่อลุงจาขอบได้กลับมาถึงบ้านท่านได้รู้สึกโกรธมากแต่ก็เร่งรีบออกไปตามหาเด็กทั้งสองในป่าในทันทีเมื่อเดินไปได้ไม่ไกลนักก็ได้ยินเสียงร้องคำรามของสัตว์ป่าตัวหนึ่งและได้ยินเสียงร้องควรคลางเบาๆลุงจาขอบได้รีบวิ่งไปยังจุดที่ท่านได้ยินเสียงและในไม่ช้าท่านก็มาถึงสถานที่เกิดเหตุภาพที่ลุงจ๋าขอเห็นคือบุตรทั้งสองคนของท่านกำลังกอดกันกลมอยู่ภายใต้พุ่มไม้พุ่มหนึ่งและกำลังร้องไห้ด้วยความตกใจสุนัขที่แสนจะจงรักภักดีของลุงจ๋าขอบซึ่งได้ปกป้องชีวิตของเด็กทั้งสองเอาไว้และกำลังถูกเจ้าสุนัขป่าสีทองตัวใหญ่ขย้ำอย่างโหดร้ายและทารุณลุงจาขอบไม่ยอมปล่อยให้เสียเวลาเลยแม้แต่วินาทีเดียวท่านได้ใช้ขวานฆ่าเจ้าสุนัขป่าตัวนั้นลงทันทีจากนั้นก็ได้ดึงบุตรทั้งสองเข้ามาโอบกอดเอาไว้ในวงแขนและได้รีบพาพวกเขาทั้งสองกลับบ้านในทันทีก่อนที่จะถูกเจ้าสุนัขป่าตัวอื่นรุมทำร้ายเมื่อทุกคนเข้ามาอยู่ในบ้านอย่างปลอดภัยแล้วประตูก็ได้ถูกลงกลอนอย่างแน่นหนาและสมาชิกทุกคนภายในครอบครัวก็นั่งลงรับประทานอาหารมื้อค่ำร่วมกันแต่อย่างไรก็ตามด้วยความกังวลใจที่จะช่วยชีวิตบุตรทั้งสองของท่านไว้ลุงจ๋าขอบจึงลืมเจ้าสุนัขแก่ที่หันกล้าของท่านเสียสนิทเลยระหว่างที่ทุกคนกำลังนั่งรับประทานอาหารกันอยู่นั่นเองก็ได้มีเสียงร้องดังมาจากประตูข้างหน้าบ้านลุงจ๋าขอบได้รีบลุกขึ้นไปถอดสลักประตูออกอย่างรวดเร็วเมื่อเปิดออกดูท่านก็เห็นเจ้าบ๊อบแก่นอนจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นมันแทบจะเคลื่อนไหวไปไหนไม่ได้ลุงจาขอบได้อุ้มเจ้าบ๊อบเข้ามาไว้ในกระท่อมเด็กๆก็ได้รีบวิ่งไปเอาน้ำและอาหารมาให้มันกินแต่มันก็ไม่สามารถกินได้มันได้แต่เลียมือนายทุกคนของมันด้วยความจงรักภักดีแล้วก็ได้หลับตาสีน้ำตาลอันอ่อนล้านั้นลงและหยุดร้องควรคลางเด็กทั้งสองคิดว่ามันนั้นนอนหลับไปแต่ความจริงแล้วนั้นเจ้าบ๊อบแก่ผู้แสนจะจงรักภักดีได้สิ้นลมหายใจไปเสียแล้ว

นความประทับใจไม่น้อยเลยนะคะกับเรื่องราวของเจ้าบ๊อบสุนัขที่แสนรู้และก็มีความซื่อสัตย์เป็นอย่างสูงที่ได้เสียชีวิตลงหลังจากที่ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วคุณพ่อก็ตามหาลูกๆในป่าจนสำเร็จบนโลกใบนี้เนี่ยมีนิทานหลายเรื่องเลยนะคะที่บอกว่าสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความซื่อสัตย์และนิทานเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ช่วยตอกย้ำว่าความซื่อสัตย์และแสนจะภักดีของสุนัขนั้นเป็นเรื่องที่แท้จริงอย่างแน่นอนค่ะไปต่อกันในนิทานเรื่องที่3กันต่อเลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของกระรอกผู้ที่มีไหวพริบในการเอาตัวรอดจากคมเขี้ยวของสุนัขจิ้งจอกด้วยการใช้วาทศิลป์และการสื่อสารเพื่อน้อมน้าวใจในการเปิดโอกาสให้ตัวเองนั้นหนีจากสถานการณ์ที่อันตรายไปติดตามความเก่งกาจของเจ้ากระรอกน้อยตัวนี้กันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าหนทางแห่งความสุขกันได้เลยค่ะ

0: กำลังกระโดดโลดเต้นจากกิ่งไม้หนึ่งไปยังอีกกิ่งไม้หนึ่งอย่างมีความสุขมันก็ได้ตกลงไปโดนสุนัขป่าตัวหนึ่งซึ่งนอนอยู่ที่ใต้ต้นไม้นั้นเจ้าสุนัขป่าได้กระโดดลุกขึ้นยืนทันทีและได้วิ่งรีเข้าไปหมายที่จะขย้ำเจ้ากระรอกตัวนี้กินเสีย
1: ปล่อยข้าเถอะนะปลอดปล่อยข้าไปเถอะนะนะนะนะ
0: เจ้ากระรอกได้วิงวอนสุนัขป่าได้พูดขึ้นว่า
2: เอาล่ะข้าจะปล่อยเจ้าไปหากว่าเจ้าบอกให้ข้าฟังได้ว่าเหตุใดพวกเจ้าจึงมีความสุขกันนักในขณะที่พวกข้ามักมีความทุกข์อยู่เสมอเหตุใดพวกเจ้าจึงสามารถกระโดดโลดเต้นไปบนกิ่งไม้ด้วยความร่าเริงเบิกบานได้เช่นนี้ข้าสงสัยในความสุขของพวกเจ้าจริง
1: ๆปล่อยไปกลับขึ้นไปบนต้นไม้ก่อนเถอะนะแล้วข้าจะตอบคำถามของท่านถ้าท่านยังตะปบข้าไว้แบบนี้ข้าไม่สามารถที่จะตอบคำถามของท่านได้เลยเพราะข้ากลัวท่านเหลือเกินนะนะปล่อยข้าขึ้นต้นไม้เถอะนะ
0: เจ้าสุนัขป่าจึงได้ยอมปล่อยให้เจ้ากระรอกขึ้นต้นไม้ไปทันทีที่ได้รับอิสระเจ้ากระรอกก็ได้กระโดดขึ้นไปบนต้นไม้และพูดกับเจ้าสุนัขป่าว่า
1: เจ้าเนี่ยมีความทุกข์เพราะเจ้าน่ะเป็นคนที่ชั่วร้ายความเลวร้ายของเจ้าจะเผาผลาญจิตใจของเจ้าให้เกิดความทุกข์พวกเราเนี่ยมีความสุขเพราะว่าพวกเราเป็นคนดีแล้วไม่เคยทำร้ายผู้ใดก่อนไง ไปละข้าไม่อยู่ให้เจ้าทำร้ายข้าหรอก

็ไม่พบความสุขเลยสักทีเพราะว่าการกระทำที่มุ่งร้ายต่อผู้อื่นนั่นเองเอาละค่ะจบในส่วนของพี่แยมมี่กันไปแล้วก็ไปต่อกันในนิทานภาษาพาสนุกกันต่อเลยละสิคะเพราะว่าในวันนี้เจ้าจ้อยต้องไปซื้อกับข้าวที่ตลาดแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพบเจอกับเจลีซึ่งแน่นอนล่ะค่ะว่าทั้งสองคนนี้เจอกันเมื่อไหร่ก็มักจะมีเหตุให้ต้องถกเถียงกันเสมอแต่ว่าวันนี้เนี่ยเจลีก็มาแปลกขอยกทองขาวซะอย่างนั้นเล่นเอาซะเจ้าจ้อยงงไปเลยทีเดียวเรื่องราววุ่นๆในวันนี้จะมีบทสรุปแบบไหนและคำว่ายกทองขาวจะมีความหมายว่าอย่างไรไปรับฟังพร้อมๆกันได้เลยค่ะในช่วงภาษาพาส

0: 爬山奴。
1: วันนี้เจ้าจอยได้รับหน้าที่ให้ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดแน่นอนว่าการไปซื้อกับข้าวนั้นก็ต้องหนีไม่พ้นการไปซื้อร้านของเจลีเจ้าจอยงอแงเมื่ออยากไปแต่ทำยังไงได้เมื่อหน้าที่บังคับมาดูกันว่าวันนี้เรื่องราวของเจ้าจอยกับเจลีจะวุ่นวายขนาดไหน
2: ทำไมต้องมาซื้อของที่ร้านของเจลีด้วยนะแค่นึกถึงเสียงเจลีแล้วก็แสบหูอ้าวเลขเข้ามาเลขเข้ามาจ้าเนื้อหมูเนื้อไก่ผลไม้หรือว่าขนมนมเนยร้านนี้จะมีขายหมดเลยนะจ้าเลขเข้ามาเลขเข้ามานั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคำเสียงของเจ๊แกก็ลอยเข้ามาแล้วอ่ะเฮ้ยไปซื้อแล้วกลับบ้านดีกว่าอ้าวว่าไงล่ะจ้าฮะยังไงวันนี้เนี่ยเอาหมูสองโลผักชีหนึ่งกับพี่ชายหนึ่งขวดมะนาวครึ่งโลจ้ะฮะอะไรนะไอ้จะรีบพูดไปไหนของเองเนี่ยไอ้จอยพูดให้มันชัดๆสิเอาหมูสองโลชี้หนึ่งกำง่ายหนึ่งขวดแล้วก็มะนาวครึ่งโลจ้ะนี่เองประชดข้าเหรอฮะไอ้จอยข้าไม่ได้หูหนวกเลยเว้ยนี่ไงมาซื้อกับเจ๊ทีไรเนี่ยจะต้องมีเรื่องให้อารมณ์ขึ้นทุกทีสินะก็เองมันกวนข้าก่อนนี่ไอ้จอยแล้วล่าสุดเองบอกว่าจะไม่มาซื้อของที่ร้านข้าแล้วทำไมถึงมาอีกล่ะฮะเฮ้ยใจจริงๆเลยเบื่อเบื่องั้นจอยไปซื้อหมูร้านอื่นก็ได้จ้ะจอยเบื่อที่จะเถียงกับเจ๊แล้วอ้าวไอ้จอยกลับมานี่ก่อนสิข้าก็แซวเล่นนะแหมมาจะเอาอะไรบ้างล่ะข้าเนี่ยลืมอีกแล้วนะจ้อยจะพูดอีกครั้งเดียวนะจ๊ะเอาหมู2โลจ้ะผักชี1กรัมจ้ะแล้วก
1: ็ในระหว่างนั้นเองเจลีก็ปวดท้องอยากที่จะเข้าห้องน้ำแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เลยเอาแต่ขอร้องให้เจ้าจ้อยนั้นช่วยดูร้านให้ก่อนสักครู่นึง
2: เอาพริกไทยขวดนึงแล้วก็มะนาวอีกครึ่งโล
1: เจ้าจ้อย
2: ข้ามีเรื่องจะต้องรบกวนเองหน่อยแล้วล่ะอะไรของเจ๊เนี่ยอยู่ดีๆก็ทำท่าทุกพี่ลูกรนรีบเอาของมาให้จ้อยซี่จ้อยได้รีบกลับบ้านเรื่องของเนี่ยเอาไว้ก่อนได้ไหมข้าปวดท้องน่ะฝากเองดูร้านให้ข้าสักแป๊บหนึ่งได้ไหมไม่เอาอ่ะจ้อยไม่อยากดูร้านให้เจ๊หรอกไม่เอาเอานะขอร้องล่ะถือว่าวันนี้ยกธงขาวแล้วกันนะเดี๋ยวข้าเดี๋ยวเอาขนมให้เองกินฟรีๆเลยอะฮะแล้วเจ๊จะยกธงขาวทำไมอะแล้วไหนอะธงไม่เห็นจะมีธงเลยเจ๊พูดอะไรแปลกๆเนี่ยโอ้ยยกธงขาวที่ว่าเนี่ยมันเป็นคำที่หมายถึงการยอมสงบศึกไม่ทะเลาะกันชั่วคราวยังไงล่ะฮะอย่างนี้นี่เองไอ้จอยเอ็งอย่ามัวตัดสินใจเอ็งรับไปเถอะเฝ้าร้านให้ข้าก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวข้ามา
3: ย่อคงขาวก็ย่อคงขาวจ้ะ
1: จากนั้นเจ้าจ้อยก็ช่วยดูร้านให้กับเจลีเพื่อให้เจลีนั้นเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยเมื่อเจลีเดินเข้ามาก็เลยมาขอบอกขอบใจเจ้าจ้อย
2: เรียบร้อยแล้วล่ะเจ๊ก็ใช่นะสิโอ้ยเกือบแย่แน่ที่นะที่มีเองมาช่วยไว้ทันนะถ้างั้นได้ก็หยิบขนมไปได้เลยใช่ไหมจ๊ะได้หยิบเอาไปเลยเอาอันที่ไม่เกิน10บาทนะเอาไปเลยค่าให้
3: เจ๊ในบอกว่าจะหยิบอะไรก็ได้ไงเจ๊ขี้โกงนี่นะ
2: นี่ข้าต้องทำมาหากินนะไอ้จอย

0: เองก็เห็นใจข้าหน่อยเถอะนะนี่ปกติเนี่ยข้าไม่เคยให้ใครกินฟรีๆเลยนะ
1: โอ้เจ๊ยิ่งขี้โกงขี้เหนียวขี้โกง
0: นี่ไอ้จ้อยอีกจะมาหาเรื่องข้าอีกแล้วเหรอข้าบอกว่าเนี่ยวันนี้ข้ายกธงขาวแล้วไง
1: มันแย่ขี้โกงอ่ะพี่ไม่เอากูตายแกเอาของที่จ้อยสั่งมาเลย
0: ได้จุ่มนี่แล้วเองสั่งอะไรข้าไว้ล่ะฮะ
1: จ้อยบอกไปสามรอบแล้วนะนอกจากจะขี้โกงขี้เหนียวแล้วก็ยังขี้ลืมอีก
0: นี่จ้อยมันจะมากไปแล้วนะธงขาวเนี่ยข้าจะไม่ยกแล้ว
1: เอ้าแล้วทำไมอ่ะไม่ยกก็ไม่ยกสิแย่เอาของที่จ้อยสั่งมาเลย
0: เอ้าแล้วเองสั่งอะไรเล่าข้าจำไม่ได้จำได้แต่เนื้อไก่อะไรสักอย่างนี่แหละ
1: จ้อยนั่นสั่งเนื้อไก่เลยจ้อยสั่งหมู2โลผักชี1คำพริกไทย1ขวดมะนาวครึ่งโลต้องหากล้อม
0: ก็เองไม่พูดเองข้าเข้าใจตั้งแต่แรกนี่นา
1: จ้อยปวดหัว
0: เอายาแก้ปวดเพิ่มไหมข้ามีนะ
2: ฟังแล้วก็เหนื่อยแทนนะคะสงสัยว่าทั้งสองคนนี้ทั้งเจลีและก็เจ้าจ้อยคงจะสงบศึกกันยากหน่อยละค่ะ
1: เจลีจ้อยอยากกลับมาแล้ว
0: แป๊บหนึ่งข้ากำลังหยิบให้นี่ไงนะ

จบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายไปเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะ

Thai PBS Podcast มาฟังนิทานกันแล้วดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kiss Owls สำหรับวันนี้นะคะพี่ยามี่และกองทัพนิทานหันษาเตรียมพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะ wow. ไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยนะคะเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกกันเลยนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคนที่ไม่มีไหวพริบใช้ชีวิตแบบไม่คิดหน้าไม่คิดหลังจนทำให้เกิดเรื่องราวที่วุ่นวายร้ายแรงแล้วก็น่าตลกขบขันตามมาอีกด้วยว่ากันว่าเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการที่แม่ของเขาเป็นคนที่รักลูกไม่ถูกทางจนกลายเป็นตำนานชวนหัวเราะเรื่องนี้ไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้เลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเขาสุดชีพส่วนในนิทานเรื่องที่สองนี้เป็นเรื่องราวของไก่ที่ถูกเอาใจจนเคยตัวจากที่เป็นแค่สัตว์ตัวโปรดก็เริ่มทำเป็นหญิงผยองและทำตัวไม่น่ารักกับเหล่าสัตว์อื่นๆจนทำให้เจ้าเหล่าสัตว์อื่นๆนั้นไม่ชอบมันและก็ได้วางอุบายที่จะจัดการเจ้าไก่ตัวนี้ไปติดตามรับฟังเรื่องราวนี้กันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าไก่จ้องหงจบส่วนของพี่แยมมี่กันไปแล้วก็มาต่อกันในภาษาพาสนุกค่ะภาษาพาสนุกในวันนี้เจ้าจ้อยกับเจ้าสิงปรึกษากันถึงเรื่องที่เจ้าสิงนั้นถูกรุ่นพี่ป.6 ผู้ดูถูกด้วยคำว่าเป็นเด็กเมื่อวันซืนนั่นทำให้เจ้าจ้อยโกรธมากแต่เจ้าสิงก็ยังใจเย็นและพยายามพูดดึงสติเจ้าจ้อยเพื่อที่จะไม่ให้เจ้าจ้อยโมโหและใจร้อนไปมากกว่านี้โอ้โหวันนี้จะมีเรื่องหรือเปล่าล่ะคะเนี่ยแล้วคำว่าเด็กเมื่อวันซืนที่ว่านี้จะมีความหมายว่าอย่างไรไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้ในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยนะคะเอาละค่ะเล่าให้ฟังพอไปน้ำจิ้มกันไปแล้วหลังจากนี้น้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเขาสุดขีดไปฟังกันเลย

0: หญิงชราคนหนึ่งมีบุตรชายเพียงแค่คนเดียว เด็กหนุ่มคนนี้เป็นเด็กที่โง่เขลาและไม่เคยพูดจากับใครเขาประสบความยากลำบากในการทำให้ผู้อื่นเข้าใจเขาเป็นอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นเขายังเป็นคนที่หูตึงและเดินขยโยขยเยกด้วยท่าทางอันแปลกประหลาดอีกด้วยเด็กหนุ่มที่แสนจะโง่เขลาคนนี้ชื่อว่าลาเทโพยิ่งชราได้เฝ้าแต่ห่วงใยอนาคตของบุตรชายนางนั้นพยายามทุกวิถีทางที่จะให้เขามีงานทำแต่เขาก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขาไม่สามารถทำงานอะไรได้เลยด้วยเหตุนี้นางจึงได้ตัดสินใจว่าเขาควรที่จะมีภรรยาเสียทีเพราะภรรยาของเขาจะได้ช่วยเหลือนางซึ่งแก่ชราลงไปทุกวันได้นางจึงแนะนำให้บุตรชายนั้นออกไปตักน้ำที่แหล่งน้ำของหมู่บ้านและพยายามทำความรู้จักกับบรรดาเด็กสาวซึ่งมาตักน้ำอยู่ที่นั่นเป็นประจำอีกทั้งให้ทำมิตรไมตรีกับเด็กสาวคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษด้วยแล้วให้พาเธอมาที่บ้านในฐานะภรรยาของเขาด้วยเหตุนี้ลาเทโพจึงได้ออกไปที่แหล่งตักน้ำของหมู่บ้านแต่แล้วเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบกับหญิงสาวแสนสวยเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นและเธอก็กำลังใช้หม้อใบหนึ่งตักน้ำลาเทโพต้องการที่จะหยอกล้อเธอเล่นเขาได้หยิบก้อนกรวดสองก้อนขึ้นมาและเดี๋ยวเริ่มปาก้อนกรวดนั้นไปที่เธอแต่เธอก็ไม่ยอมหันมาที่เขาเลยแถมยังแสดงความรำคาญในการกระทำของเขาเล็กน้อยเขาจึงได้หยิบก้อนหินก้อนใหญ่พอสมควรขึ้นมาและคว้างไปที่เธอและช่างเคาะร้ายเสียนิกรายก้อนหินนั้นได้กระแทกไปที่ศีรษะของเธอเข้าอย่างแรงและแล้วเด็กสาวคนนั้นก็ล้มลงและขาดใจเสียชีวิตทันทีลาเทโพตกใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขานั้นจึงรีบย้ายศพของหญิงสาวออกไปซ่อนไว้จากนั้นก็รีบวิ่งกลับไปที่บ้านเพื่อเล่าเรื่องราวนี้ให้กับมารดาของเขาได้ฟังมารดาของเขากลัวจนขยับขยื่นตัวไปไหนไม่ได้ในที่สุดนางก็สามารถใช้กำลังกายและสติปัญญาที่มีอยู่ปกปิดอาชญากรรมที่บุตรชายนั้นกระทำลงไปเพื่อที่จะไม่ให้ใครในหมู่บ้านนี้ทราบเรื่องประสบการณ์ที่หญิงชราได้รับจากวิธีการเกลี้ยสาวครั้งก่อนของบุตรชายทำให้นางฉลาดขึ้นมาครั้งนี้จึงได้ดำเนินการหาภรรยาให้กับบุตรชายของตัวเองหลังจากที่ใช้ความพยายามอยู่นานนางก็ได้ไปพบกับชายคนหนึ่งในหมู่บ้านซึ่งมีบุตรสาวอยู่หลายคนเมื่อหญิงชราได้เอ่ยปากขอบุตรสาวมาคนหนึ่งจากเขาเขาก็ยินดีมอบบุตรสาวคนหนึ่งให้นางโดยทันทีโดยไม่สนว่าที่แท้จริงแล้วนั้นบุตรเขยของเขาเป็นเพียงแค่คนโง่เขลาคนหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อลาเทโพได้เดินไปเยี่ยมเยียนบ้านของพ่อตามารดาของเขาก็กลัวว่าความโง่เขลาของเขาจะทำให้เขากระทำในสิ่งที่เสียมารยาทในบ้านของพ่อตานางได้แนะนำให้บุตรชายพูดให้น้อยที่สุดและควรพูดแค่คำเดียวเช่นคำว่าใช่หรือคำว่าไม่ใช่หรืออย่างมากที่สุดก็ใช้วลีสั้นๆเช่นดีมากหรือผมเสียใจเป็นต้นแล้วคำแนะนำของหญิงชราก็ไร้ผลเพราะว่าเมื่อลาเทโพไปถึงบ้านของพ่อตาเขาก็มีอาการกระสับกระส่ายเป็นอย่างมากเขารู้สึกเลื่อนลอยและไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ดังนั้นเมื่อพ่อตาได้เล่าเรื่องเคราะห์ร้ายเรื่องนึงให้กับเขาได้ฟังเมื่อครั้งที่เกิดโรคระบาดในหมู่บ้านนั้นวัวควายของเขาได้ล้มตายลงจนหมดเขาจึงต้องกลายเป็นคนที่ยากจนลาเทโพแสนจะโง่เขลาได้แสดงความดีใจออกมาเป็นอย่างมากและได้ร้องว่า
1: โอ้อย่างนั้นเลยเหรอครับก็ดีสิดีมากจริงๆเลยนะเนี่ย
0: ด้วยเหตุนี้การสนทนาของทั้งสองก็ได้สั้นลงชายชราพยายามที่จะรักษามารยาทในการต้อนรับแขกเอาไว้อย่างดีที่สุดแล้วแต่แล้วเขาก็ต้องส่งบุตรเขยแสนโง่เขลาคนนี้ออกไปจากบ้านของเขาอย่างเร่งด่วนโดยไม่ได้ขอให้บุตรเขยค้างคืนอยู่ที่บ้านของเขาเลยวันหนึ่งลาเทโพได้คิดว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะเริ่มทำมาหากินเลี้ยงชีพด้วยตัวเองในขณะที่เขากำลังเที่ยวหางานทำอยู่นั้นก็ได้พบกับกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งและช่างน่าขันมากกลุ่มโจรกลุ่มนี้คิดว่าลาเทโพนั้นเป็นตัวโชคดีสำหรับพวกเขาพวกโจรได้สอนกลยุทธ์แบบโจรให้กับลาเทโพบทเรียนบทแรกที่พวกเขาสอนให้กับเด็กหนุ่มที่แสนโง่เขลานี้ คือเมื่อเขาเข้าไปขโมยของท่ามกลางความมืดมิดเขาจะเอาของที่มีน้ำหนักมากออกมาก่อนด้วยเหตุนี้เมื่อพวกโจรเข้าไปโจรกรรมที่บ้านหลังหนึ่งพวกเขาก็ได้ส่งลาเทโพเข้าไปเพื่อลอบเอาของออกมาลาเทโพนั้นค่อยๆย่องเข้าไปในความมืดแล้วเมื่อพบเข้ากับโม่หินที่เป็นวัตถุที่หนักที่สุดในบ้านหลังนั้นเขาก็ได้รีบยกมันออกมาเมื่อพวกโจรได้ค้นพบความโง่เขลาอันเปรียบเทียบไม่ได้ของเขาแล้วจึงได้ถูกพวกโจรนั้นโบยจนได้รับบาดเจ็บต่อมาพวกโจรได้สอนเขาว่าเขาต้องไม่เอาสิ่งที่ไม่เป็นโลหะหรือว่าเสียงดังกรุ้งกริ้งออกมาในการโจรกรรมบ้านหลังหนึ่งในครั้งต่อมาแบทเทโพได้เดินคลำและเตะสิ่งของต่างๆภายในบ้านหลังนั้นท่ามกลางความมืดมิดเพื่อค้นหาดูว่าสิ่งที่มีอยู่ในบ้านนั้นส่งเสียงกรุ้งกริ้งหรือไม่แต่แล้วเขาก็ได้เดินไปกระแทกกับระฆังใบใหญ่ใบหนึ่งเข้าและก่อนที่เขาจะแบกระฆังใบนั้นออกมาเป็นผลสำเร็จเสียงระฆังก็ได้ปลุกคนทั่วทั้งหมู่บ้านขึ้นและลาเทโพก็ถูกสมาชิกของครอบครัวนั้นรุมทำร้ายลาเทโพผู้ที่มีร่างกายฟกช้ำดำเขียวและมีเลือดไหลออกมาซิบๆไปทั่วร่างกายได้กระเสือกกระสนและดันตัวเองมาถึงบ้านจนได้หลังจากที่ได้รับการเยียวยาและรักษาจนฟื้นฟูอยู่เป็นเวลานานเขาก็หายเป็นปกติดีครั้งนี้มารดาและภรรยาของเขาคิดว่าลาเทโพนั้นไม่ควรที่จะได้รับบาดเจ็บเพราะว่าความโง่เขลาของเขาอีกต่อไปด้วยเหตุนี้ลาเทโพจึงไม่ได้ออกจากบ้านและไปหางานทำอีกเลย

น่าเลยทำไมถึงเป็นคนที่ไร้ไหวพริบขนาดนี้ล่ะคะเนี่ยแล้วก็สร้างเรื่องราวไว้ได้มากมายขนาดนี้ด้วยย้อนกลับไปตอนที่คุณแม่ของชายหนุ่มคนนี้พยายามที่จะตามใจทุกอย่างแล้วน้องๆพอจะเห็นภาพกันไหมคะว่าคนเราเติบโตมาพอได้รับการโดนตามใจเป็นยังไงบ้างล่ะคะน่ากลัวใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นบางทีที่คุณพ่อคุณแม่คอยตักเตือนก็อย่าไปโกรธท่านเลยนะคะเพราะว่าความหวังดีของคุณพ่อคุณแม่ทั้งนั้นถ้าไม่เชื่อคำสอนหรือว่าโดนตามใจจนเคยตัวเด็กๆก็อาจจะโตไปแล้วก็เจอปัญหาแบบชายหนุ่มคนนี้ก็ได้นะโอ้ยน่ากลัวไม่ไหวเลยยังไม่จบเรื่องของการเลี้ยงดูแบบเอาแต่ใจค่ะเพราะในนิทานเรื่องที่สองนี้เป็นเรื่องราวของไก่ที่ถูกคนตามใจจนเคยตัวและก็หลงคิดไปว่าตัวเองนั้นวิเศษกว่าใครๆจนทำให้ตัวของมันนั้นไม่น่ารักเอาซะเลยซึ่งทำให้เจ้าสัตว์อื่นๆก็เกิดอาการหมั่นไส้ไปติดตามเรื่องราวของไก่ตัวนี้กันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่า

0: ชายชราคนหนึ่งในหมู่บ้านชอบเลี้ยงไก่เป็นอย่างมากอาจจะพูดได้ว่าเขานั้นชอบเลี้ยงไก่เป็นชีวิตจิตใจเลยทีเดียวครั้งหนึ่งชายชราได้เกิดเอ็นดูลูกไก่แสนสวยตัวหนึ่งในฝูงไก่ที่เขานั้นเลี้ยงเอาไว้เป็นพิเศษเขาได้ทุ่มเทเอาใจใส่และให้ความสนใจแก่ลูกไก่ตัวนี้เป็นอย่างมากและได้เลี้ยงดูลูกไก่นี้จนค่อยๆเจริญเติบโตเป็นไก่ตัวผู้ที่แสนจะงดงามซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นที่ริษยาของบรรดาไก่ในฝูงเดียวกันเท่านั้นแต่ยังถูกเขม่นจากไก่ตัวอื่นในระแวกนั้นด้วยบางครั้งชายชราก็ได้เฝ้าจ้องดูไก่ที่แสนงามของเขาด้วยความซาบซึ้งใจเป็นเวลานานหลายชั่วโมงหัวใจของเขาได้เต็มเปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจในไก่ที่รักของเขาเป็นยิ่งนักเขาไม่เคยที่จะละโอกาสที่จะกล่าวชมเชยกับไก่แสนสวยตัวนี้เลยไก่ตัวผู้ที่แสนงามตัวนี้ยังเคยได้ยินเพลงที่พี่เลี้ยงของมันได้ร้องเชยชมมันอีกด้วยมันจึงได้เริ่มหยิ่งพยองและทะนงตนมากยิ่งขึ้นมันทำตัวเป็นพระราชาแห่งไก่ทั้งหลายในฝูงของมันเลยบรรดาไก่ส่วนใหญ่ในฝูงต่างรู้สึกขมขื่นใจในความหยิ่งพยองในไก่ตัวนี้เป็นอย่างมากต่างก็ได้สาบแช่งขอให้มีผู้ที่มาพิชิตไก่จองของตัวนี้ไปเสียเมื่อไก่ตัวผู้ตัวนี้ได้เจริญเติบโตและแข็งแรงมากขึ้นไปอีกมันก็ได้เริ่มต่อสู้กับสัตว์ที่มีขนาดตัวเล็กกว่าเช่นแมวและสุนัขของนายมันวันหนึ่งเจ้าแมวได้ไปนอนอาบแดดอยู่ใกล้ๆกับสถานที่ซึ่งเจ้าไก่จองของนี้กำลังจิกเมล็ดข้าวอยู
1: ่ออกไปออกไปให้พ้นทางข้าซะเดี๋ยวนี้
0: เจ้าไก่ได้ตะคอกใส่
1: เจ้าไม่เห็นเลยว่าเจ้ากำลังนอนทับเมล็ดข้าวของข้าอยู่ฮะออกไป
2: ข้ากำลังนอนพักผ่อนอยู่ทำไมเจ้าจะไม่ไปหาอาหารที่อื่นล่ะ
0: เจ้าแมวน้อยได้ตอบเมื่อได้ฟังเช่นนั้นแล้วเจ้าไก่ก็โกรธจัดมันได้จ้องมองแมวด้วยสายตาอันดุร้ายแล้วมันก็ได้กระโดดเข้าใส่แมวและได้ใช้ปากอันแหลมคมของมันจิกเข้าไปที่แมวอย่างพันละวันแมวได้โกรธจัดที่ถูกสัตว์เพียงแค่ไก่มาทำร้ายตนอย่างกล้าหาญเช่นนี้มันจึงคิดที่จะสั่งสอนไก่เสียบ้างในขณะที่แมวกำลังกระโจนเข้าขย้ำคอของไก่อยู่นั่นเองชายชราก็ได้บังเอิญผ่านมาพอดีเขาจึงได้ไล่แมวออกจากบ้านไก่จองหองยิ่งได้ใจขึ้นทุกวันบางครั้งก็กำเริบถึงกับทำร้ายเด็กเล็กๆในบ้านของชายชราในขณะที่เด็กๆเหล่านั้นกำลังง่วนอยู่กับการรับประทานอาหารหลายต่อหลายครั้งที่มันแย่งอาหารมาจากมือของเด็กเหล่านี้หรือจากจานที่ใส่อาหารการกระทำของมันทำให้เด็กๆหวาดกลัวและร้องไห้กันกระจองงอแงในขณะที่เจ้าไก่จองหองรู้สึกว่าตนเองนั้นมีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่บรรดาไก่อาวุโสได้รู้สึกเอื้อมระอากับการอวดฤทธิ์เดชของไก่ตัวนี้เป็นยิ่งนักพวกมันจึงได้ประชุมร่วมกันในเย็นวันหนึ่งและแซงทำเป็นกล่าวเชยชมเจ้าไก่จองหองตัวนี้ไก่ตัวหนึ่งได้พูดว่าม
3: นุษย์เป็นศัตรูที่ฉลาดและเลวร้ายที่สุดสำหรับเราแต่น้องชายที่เก่งกล้าสามารถของพวกเราก็สามารถทำให้มนุษย์หวาดกลัวได้ถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะเลือกเขาให้เป็นราชาแห่งไก่พวกนายว่าไหม
0: เจ้าไก่อีกตัวหนึ่งได้พูดขึ้น
4: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพวกเราทั้งหมดต่างตระหนักได้ว่าการกระทำอันกล้าหาญของเขานั้นได้ยกระดับฐานะของพวกเราโดยทำให้มนุษย์หวาดกลัวไก่แต่ก็ยังมีสัตว์อีกหนึ่งชนิดที่ชอบก่อความยุ่งยากให้กับบรรพบุรุษของเรามาตั้งแต่ตอนแรกจนกระทั่งถึงพวกเราในตอนนี้ถ้าหากว่าพวกเราสามารถปราบสุนัขป่าได้สำเร็จแล้วก็ลูกหลานของเราจะได้อยู่อย่างสบายตลอดไปแต่ว่าจนตอนนี้ก็ยังไม่มีใครปราบมันได้เลยละสิแล้วจะทำยังไงกันดีล่ะ
1: ข้าจะไปต่อสู้กับเจ้าสุนัขป่าไหนพวกเจ้าสุนัขป่ามันอยู่ไหน
0: ว่าแล้วราชาไก่ก็ประกาศก้องด้วยความมั่นใจของตัวมันเองไก่ทั้งหมดต่างชี้ไปที่ป่าใกล้กับบริเวณนั้น และในเช้าวันรุ่งขึ้นขบวนการตามล่าสุนัขป่าก็ออกมาปฏิบัติการในทันทีเป็นที่แน่นอนว่าไก่ตัวอื่นนั้นไม่กล้าที่จะเดินล้ำหน้าออกไปในป่านั้นเกินกว่าตำแหน่งที่ยังคงให้ความปลอดภัยแก่พวกตนแต่ไก่เหล่านี้ก็ยุโยงส่งเสริมให้เจ้าไก่จองหองเดินลึกเข้าไปในป่าอีกตามแผนพิฆาตของพวกมันและในไม่ช้าเจ้าไก่จองหองก็พบเข้ากับสุนัขป่าตัวหนึ่งมันได้รีบวิ่งตรงเข้าไปหาสุนัขป่าในทันที
1: เฮ้ออยู่นี่เองน่ะเหรอฮะเจอข้าสักหน่อยเป็นยังไงล่ะ
0: เมื่อมันได้วิ่งเข้าไปประชิด ตัวกับสุนัขป่าแล้วมันก็ได้เริ่มใช้ปากอันแหลมคมของมันจิกเข้าไปที่สุนัขป่าทันที
1: นี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน
0: ่แต่มันก็โดนเจ้าสุนัขป่าโจมตีไม่นานนักด้วยการโจมตีอันรวดเร็วปานสายฟ้าแลบเพียงครั้งเดียวสุนัขป่าก็สามารถงับหัวของไก่ไว้ได้แล้วมันก็ฉลองชัยชนะด้วยการกินไก่เป็นอาหารกลางวันอย่างอร่อยและจากนั้นมันก็ได้เดินจากไปและนอนอย่างสงบสุข

ต่างกับในนิทานเรื่องแรกเลยนะคะการที่ถูกเลี้ยงดูแบบตามใจเอามากๆก็สามารถพาให้เจ้าไก่ตัวนี้สติตะเลิดไปถึงไหนต่อไหนได้แต่พอคิดว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่สำคัญที่มีความสามารถก็เลยทำให้เจ้าไก่ไม่สนใจใครอีกทั้งความมั่นใจนี้ก็ยังทำให้มันประมาทด้วยคาดเดาความสามารถของตัวเองแบบเกินตัวและก็นำพามันไปสู้กับศัตรูที่ไม่ควรสู้จนนำมาซึ่งเรื่องที่เศร้าที่สุดซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เกิดจากการเลี้ยงดูที่เอาแต่ใจจนเคยตัวนั่นเองล่ะค่ะจบนิทานส่วนของพี่ยามีกันไปแล้วไปต่อในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เจ้าสิงห์ข้าบข่าวมาบอกเจ้าจ้อยว่าถูกเด็กป.6กล่าวหาว่าแกงจิ้งจอกสายฟ้านั้นเป็นเด็กเมื่อวันซืนและนี่แหละค่ะเป็นคำพูดที่ทำให้เจ้าจ้อยถึงกับโกรธไฟลุกโชนด้วยความโกรธเนี่ยก็เลยจะไปเคลียร์กับรุ่นพี่ป.6ให้รู้แล้วรู้รอดเจ้าสิงห์ก็เลยต้องรับบทหนักห้ามปรามแล้วก็ตักเตือนไปเรื่องราววุ่นในวันนี้จะมีบทสรุปแบบไหนและคำว่าเด็กเมื่อวันซืนนี้จะมีความหมายว่าอย่างไรไปรับฟังพร้อมๆกันได้ในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยค่ะ

0: าพาสนุก
1: เจ้าสิงมาบอกเจ้าจ้อยว่าถูกพวกรุ่นพี่รังแกเจ้าจ้อยจึงเป็นเดือดเป็นแค้นมากเพราะทนไม่ได้ที่รู้ว่าเพื่อนของตัวเองถูกกระทำเลยตั้งใจที่จะไปเอาเรื่องรุ่นพี่พวกนั้นแต่ก็ถูกรั้งเอาไว้ซะก่อนเจ้าจ้อยเลยต้องยืนคุยกับเจ้าสิงอยู่พักใหญ
2: ่ฮะเรื่องมันเป็นอย่างที่เอ็งพูดจริงๆเหรอฮะไอ้สิง
3: น้อยใช่แล้วทั้งหมดมันก็เป็นแบบที่ข้าเล่านั่นแหละพวกเด็กป.6มันหาว่าพวกเราเป็นเด็กที่ไร้สาระแถมยังบอกว่ามันจะมาถล่มสนามเด็กแรงของพวกเราอีกด้วย
2: ขึ้นยิ่งรู้ยิ่งโกรธ
3: โอ้โหเดี๋ยวเอ็งใจเย็นๆก่อนสิไอ้จ้อย
2: มันจะเย็นได้ยังไงฮะนี่ไอ้แดงมันหายไปไหนเนี่ยเวลาหน้าจิ๋วหน้าขวายแบบนี้มันหายไปทุกทีสินะนี
3: ่โอ้อันนี้ข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: งั้นเอ็งไปช่วยข้าไหมไอ้สิงไปจัดการให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยมาว่าแกยิงจอกสายฟ้ากับพวกเราได้ยังไง
3: เฮ้ยเอ็งจะไปไหนจัดการอะไรอ่ะ
2: ก็ไอ้พวกเด็กป.6ที่มันมารังแกเองไงแล้วก็มาหยามแกยิงจอกสายฟ้าของพวกเราเนี่ย
3: มันจะดีเหรอจ้อยข้าว่ามันน่ากลัวอยู่นะมันมีต้องหลายคนน่ะ
2: นี่จะไปกลัวอะไรเล่าเองต้องใจกล้าๆหน่อยสินี่ข้ากำลังชวนเองสู้เพื่อศักดิ์ศรีของพวกเราเลยนะเว้ย
3: แต่พวกนั้นมันมีกันตั้งหลายคนแถมยังโตกว่าเราอีกนะเราจะไปทำอะไรเขาได้เราทำอะไรเขาไม่ได้หรอก
2: ไม่ได้ข้ายอมไม่ได้เลยจะยอมให้พวกนั้นเห็นเราเป็นเด็กเมื่อวานซื้อไม่ได้เด็ดขาดเลย
3: ฮะเราทำไมเหรอจะเมื่อวานซื้อหรือว่าวันพรุ่งนี้เราก็ยังเป็นเด็กนี่น้องทำไมพวกนั้นจะเห็นเราเป็นเด็กไม่ได้ล่ะก็เราเป็นเด็กนี
2: ่โถ่ไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยเด็กเมื่อวานซื้อนี่ข้าพูดเนี่ยมันเป็นคำที่หมายถึงคำกล่าวเชิงดูหมิ่นที่พวกเด็กป.6นั้นมันข่มเหงเราต่างหากเล่า
3: โอ้อย่างนี้นี่เองอุตก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเราก็ยังเด็กจริงๆนี่นาเอาหน้าอย่าไปเลยนะจ้อยนะข้าขอละ
2: ไม่ได้ข้าจะไปเพื่อศักดิ์ศรีของแก๊งเรา
3: ไม่เอาอย่าไปเลย
2: ก็ข้าบอกว่าจะไปยังไงเล่า
3: แต่ข้าเพิ่งพูดว่าอย่าไปไง
2: เอ๊ะไอ้สิงทำไมเอ็งถึงปอดแหกแบบนี้ฮะ
3: เอ๊ะไอ้จ้อยทำไมเอ็งถึงหัวร้านแบบนี้ฮะ
2: เอ็งเป็นอะไรอ่ะไอ้สิง
3: ก็ข้าบอกนี่ทำไมต้องพยายามที่จะทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตด้วยใครเขาจะว่าอะไรเราก็ปล่อยเอาไปสิข้าแค่มาระบายให้กับเอ็งได้ฟังไม่ได้หวังให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตแบบนี้เลย
2: แต่ว่าไม่มีตรงมีแต่อะไรทั้งนั้นอ่ะจะไปให้มีเรื่องเพื่ออะไรศักดิ์ศรีอะไรของเอ็งฮะ
3: ก็หยุดเลยศักดิ์ศรีอะไรไร้สาระอย่าเอามาเป็นข้ออ้างข้อปัญหาเลยอยู่กันแบบสงบนี่แหละยอมได้ก็ยอมบ้างไม่เห็นจะต้องเอาไปเป็นเรื่องทุกอย่างเลยเข้าใจมั้ย
2: เข้าใจแล้วครับ
3: ดีมากพูดกันได้รู้เรื่องแบบนี้สิไปเราแยกย้ายกลับบ้านดีกว่าข้ารู้สึกสบายใจขึ้นมาแล้วหร
2: ออะไรของเขาเนี่ยเป็นโรคสองบุคลิกหรือยังไงจู่ๆก็ขึ้นจู่ๆก็ลง
3: เมื่อกี้ว่าอะไรเหรอจ้อย
2: เออเปล่าไม่มีอะไรกลับบ้านกันก่อนดีกว่าเนาะเอาไว้เจอกันนะ
3: โอ้โอเคงั้นเข้าไปก่อนแล้วเนาะบ๊ายบายลอ
2: เฮ้ยเหนื่อยใจแท้เพื่อนประหลาดของเราเนี่ยเฮ้ย
3: ลอ

จบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วละค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายไปเด็กดีของคุณพ่อคุณแ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันนกดานิตาเทียโพขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพพบกันในตอนใช้สมุนไพรอย่างไรไม่ให้ไตเสื่อมติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ
2: ตาเดี๋ยวนี้ซื้อยาแผนโบราณต้องดูให้ดีๆนะ
3: ว่ายนะ
2: ฉันบอกว่าต้องระวังยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมายเวลาซื้อยาต้องดูให้ดี
3: ๆเหรออะไรใหญ
2: ่โอ้ฟังให้ดีๆนะถ้าไม่อยากถูกหลอกเวลาจะซื้อยาแผนโบราณต้องดูเลขทะเบียนยาที่ฉลากเลขทะเบียนยาน่ะได้ยินไหม
3: โอ้โหแหมเสียงเบา
4: ๆดูเลขทะเบียนยาไม่เชื่อโฆษณาโอ้อวดซื้อจากร้านขายยาที่มีใบอนุญาตจึงจะได้ยาแผนโบราณที่ถูกต้อง
1: ปัจจุบันพบว่าคนไทยป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังกันมากซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและที่สำคัญคือการใช้สมุนไพรที่ทำอันตรายต่อไตโดยคนไข้ไตที่เกิดจากการควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงไม่ได้พบว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการไม่ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เพราะเชื่อว่าการรับประทานยามากๆจะทำให้ไตพังซึ่งไม่ใช่ยาทุกชนิดที่รับประทานเข้าไปแล้วจะไปมีผลต่อไตนะคะวันนี้ทางรายการจึงได้นำประเด็นใช้สมุนไพรอย่างไรไม่ให้ไตเสื่อมมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบรายละเอียดต่างๆโดยทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงมยุรีตั้งเกียรติกำจายจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและจากสมาคมเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับอาจารย์มยุรีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ช่วงแรกเราจะมาพูดถึงเรื่องยากันนะคะการใช้ยาจำนวนมากนี้เป็นสาเหตุทำให้ไตเสื่อมจริงหรือไม่อย่างไรคะอาจารย
5: ์ไม่จริงค่ะอันนี้ต้องระวังนะคะถ้าคนไข้ที่เป็นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงเนี่ยจำเป็นจะต้องรับประทานยาเป็นประจำสม่ำเสมอมิฉะนั้นไตจะเสื่อมจากการที่ไม่ได้รับประทานยาพอไม่ได้รับประทานยาความดันสูงขึ้นไขมันสูงความดันสูงไตจะเสื่อมนะ
1: คะ
5: อันนี้คือวิธีการเพราะฉะนั้นยาสำหรับโรคเรื้อรังเนี่ยจำเป็นต้องรับประทานเป็นประจำสม่ำเสมอและไม่ได้ทำให้ไตเสื่อมแต่ช่วยชะลอไตเสื่อมแต่ยาที่ห้ามใช้มีพิษต่อไตเนี่ยจะทำให้ไตเสียได้เนี่ยก็คือยาแก้ปวดยาชุบแก้ปวดนะคะสมุนไพรเช่นผงจินดามณีผสมสเตียรอยด์พวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นยาที่มีพิษต่อไตเท่านั้นที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้
1: แปลว่ายาแก้ปวดมีพิษต่อไตใช่ไหมคะอาจารย
5: ์ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในผู้สูงอายุแม้ว่าไม่ได้เป็นโรคไตก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะ
1: ค่ะอาจารย์อย่างนี้รับประทานยาเหล่านี้ก็เฉพาะเวลามีอาการปวดใช่ไหมคะอาจารย
5: ์ใช่ค่ะ
1: อย่าทานติดต่อกันใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะควรจะรับประทานเฉพาะเวลามีอาการปวดนะคะไม่เกิน1-2สัปดาห์เท่านั้นแล้วก็หยุด
1: ค่ะแล้วก็หยุดทานนะคะคุณผู้ฟังทำตามที่อาจารย์บอกนะคะอาจารย์คะยาที่บอกยาแก้ปวดหรือยาอะไรนะคะที่เป็นอันตรายต่อไต
5: ผงจินดามณี
1: ที่พบปัญหามากที่สุดคือยากลุ่มไหนคะผง
5: ยาชุดยาชุดแก้ปวดใช่ไหมคะก็จะถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าเอนเซตค่ะ
1: เอนเซตนะ
5: อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นเรียกว่าคอกซิปมันจะเป็นแคปซูลค่าสีเหลืองๆนะ
1: คะ
5: กลุ่มยาแก้ปวดนะคะแก้ปวดแก้อักเสบนะคะไม่ใช่พาราเซตามอลเนาะพาราเซตามอลเนี่ยใช้แก้ปวดได้ปลอดภัย
1: คนละแบบนะคะพาราเซตามอลยังใช้ปกติได
5: ้
1: แต่ก็อย่าทานต่อเนื่องเหมือนกัน
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะอ๋อเป็นกลุ่มยาแก้ปวดนะคะอาจารย์คะแล้วกรณีที่มีผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไตเรื้อรังที่จำเป็นต้องได้รับยาหลายขนาดเนี่ยค่ะจะต้องทำอย่างไรดีคะเพื่อไม่ให้มีผลต่อไตค่ะให้อาจารย์ให้คำแนะนำอะค่ะ
5: ข้อสำคัญเลยก็อย่าลืมรับประทานยานะคะก็คือรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งห้ามเพิ่มขนาดยาเองหรือลดขนาดยาเองนะคะถ้ารับประทานแล้วมีอาการผิดปกติเช่นคนไข้เบาหวานทานแล้วน้ำตาลในเลือดต่ำมันก็แจ้งแพทย์ก็จะลดขนาดยาถ้ารับประทานไปแล้วปัสสาวะบ่อยมือเท้าชาตามัว จ้งแพทย์แพทย์ก็จะเพิ่มยา
1: จะเพิ่มยาให้
5: เพราะฉะนั้นทำตาม
1: ต้องแจ้งนะคะ
5: ต้องแจ้งแพทย์ปรึกษาแพทย์เป็นหลักค่ะว่าถ้ามีผลข้างเคียงจากยาหรืออะไรแต่สำคัญคือต้องรับประทานยาเป็นประจำสม่ำเสมอถ้าเกิดลื
1: ม
5: ทำอย่างไรถ้าลืมเป็นยามื้อเช้าเนี่ยเรานึกได้เราก็รีบทานเลยนะคะมันก็จะมีวิธีการรายละเอียดมันอาจจะเยอะไปหน่อยก็ขอยังไม่ลงรายละเอียดละกัน
1: ค่ะอาจารย์ก็ยังไงก็ต้องทำตามแพทย์สั่งนะ
5: คะ
1: ทานยาแล้วก็ต้องบอกแพทย์ด้วยว่ามีอาการอย่างไรบ้างตอนนี้อาจารย์คะมีคนพูดถึงถังเช่ากันมากซึ่งเป็นกระแสในสื่อออนไลน์อยากให้อาจารย์บอกเล่าถึงคุณสมบัติสรรพคุณของถังเช่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบด้วยค่ะช่วงแรกนี่ค่ะ
5: ก่อนอื่นก็ขอเล่าก่อนว่าถังเช่ามี2ประเภทนะคะ
1: ก็
5: เป็นถังเช่าทิเบตเนี่ยกับถังเช่าสีทองนะคะถังเช่าทิเบตเนี่ยมันจะเป็นเชื้อราที่ไปติดเชื้อในหนอนตอนหน้าหนาวเนี่ยแล้วเขาก็ไปเจริญเติบโตในหนอนแล้วก็อยู่ในดินพอหน้าหนาวก็จะตาย
1: ทิเบตนี่ก็คือหนาวนะคะอาจารย์
5: ทิเบตหนาวแล้วก็สูงมากเลยอยู่บนภูเขาสูงนะคะเขาก็เชื้อรานี่ก็จะเจริญเติบโตในหนอน
1: ค
5: ่ะในหนอนเสร็จพอเข้าหน้าร้อนปุ๊บเขาก็จะโตออกมาเป็นมีเหมือนหญ้านะคะเป็นเห็ดออกมาค่ะมันก็เป็นผสมกันเป็นเชื้อราหนอนแล้วก็โตขึ้นมาเป็นเห็ดอันนี้ก็เป็นถังเช่าทิเบต
1: ทิเบตนะคะ
5: ซึ่งทางแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาบอกเลยว่ามีสรรพคุณทางยานะคะบำรุงร่างกายเป็นยาอายุวัฒนะ
1: ค่ะ
5: เป็นยาเพราะนั้นคำว่าเป็นยาเนี่ยหมายถึงเขาก็จะใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์แผนจีนเพราะฉะนั้นถ้าผู้ฟังสนใจใช้เพื่อเรื่องของการรักษาโรคบรรเทาป
1: ้
5: องกันโรคเนี่ยปรึกษาแพทย์แผนจีนเนี่ยจะได้ประโยชน์และปลอดภัยนะคะแล้วก็จะใช้ตรงกับสรรพคุณที่เราต้องการนะคะ
1: ก็ต้องปรึกษาแพทย์แผนจีนนะคะคุณผู้ฟัง
5: ค่ะส่วนอีกชนิดนึงก็คือถังเช่าสีทองเนี่ยเนื่องจากถังเช่าทิเบตเนี่ยราคาแพงมากกิโลละเป็นแสนถึงเป็นล้านเพราะฉะนั้นถ้าผู้ฟังไปซื้อมาราคาเนี่ยมัน
1: จะสูงใช่ไหมคะอาจารย์
5: ใช่ราคามันต้องสูงมากถ้าราคาไม่สูงเนี่ยไม่ใช่ของแท้
1: มันก็ไม่ใช่ของแท
5: ้ต้องระวังข้อที่หนึ่งใช่แล้วพอหนึ่งมันขาดแคลนเขาก็เลยจีนเนี่ยเขาก็เลยมีเทคโนโลยีเพาะถังเช่า
1: อ๋อเพาะถังเช่า
5: ก็เป็นอีกสายพันธุ์นึงเป็นอีกสายพันธุ์นึงใช่ค่ะก็เป็นถังเช่าสีทอง
1: สีทอง
5: เพราะฉะนั้นในไทยที่มีฟาร์มเพาะเยอะๆเนี่ยเป็นถังเช่าสีทอง
1: ไม่ใช่พันธุ์ทิเบตนะคะ
5: คนละพันธ
1: ุ์คนละพันธ
5: ุ์คนละสาย
1: สีทองค
5: ่ะคนละสายพันธุ์กัน
1: แล้วเป็นยังไงบ้างคะพันธุ์สีทองกับพันธุ์ทิเบตเนี่ยคะอาจารย
5: ์พันธุ์สีทองเนี่ยมีงานวิจัยในสัตว์ทดลองในหลอดทดลองนะว่าอาจจะบำรุงร่างกายได้แต่งานวิจัยในคนเนี่ยยังมีข้อจำกัดค่ะเรื่องคุณภาพงานวิจัยความน่าเชื่อถือของงานวิจัยเนี่ยยังต้องรอการศึกษาต่อไปนะคะว่าจะมีประโยชน์ในการรักษาโรคป้องกันโรคมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะงานวิจัยยังไม่ชัดเจนในขณะที
1: ่
5: ตัวถังเช่าทิเบตมีงานวิจัยของทางจีนเองนะคะของทางแผนปัจจุบันที่มีงานวิจัยก็ดูมีแนวโน้มว่าจะได้ประโยชน
1: ์
5: ในการเรื่องสุขภาพค่ะ
1: อาจารย์คะอย่างนี้ที่เราเห็นโฆษณากันนะคะมีพรีเซนเตอร์ดารานักร้องหรือมากมายเนี่ยค่ะพูดถึงถังเช่าก็คงไม่ใช่สายพันธุ์ทิเบตใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าราคาจะสูงน่าจะเป็น
5: อันนี้ถ้าเราอยากทราบว่าเป็นสายพันธุ์อะไรข้อหนึ่งก็เราก็ดูที่ฉลากเนา
1: ะ
5: ว่าเขาเขียนว่าอย่างไรสองเราดูส่วนประกอบมันจะมีความแตกต่างกันก็คือถ้าเป็นถังเช่าทิเบตอะค่ะมันจะมีสารสำคัญเขาเรียกว่าอะดีโนซีนเนี่ยเยอะนะคะ
1: แต่
5: ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นถังเช่าสีทองเนี่ยสารสำคัญที่เยอะก็คือคอร์ดิซิปินเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ยินในโฆษณาเขาก็จะโฆษณาว่าเขามีสารคอร์ดิซิปินเยอะแล้วมันก็มีแนวโน้มอัน
1: นี้ได้ยินประจำเหมือนกัน
5: ใช่เป็นสารสกัดคอร์ดิซิปินสูงอย่างเงี้ยนะคะยิ่งสูงยิ่งอันตรายนี่ต้องระวังเนาะยิ่งสูงฤทธิ์มันเยอะมันก็จะค่อนข้าง
1: อ
5: ันตรายนะคะ
1: มันก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้นะคะ
5: ใช่ค่ะ
1: คุณผู้ฟังต้องดูฉลากแล้วก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์นะคะแล้วอาจารย์คะการทานถังเช่าเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังอยากทานจริงๆเนี่ยมีข้อควรระวังอย่างไรบ้างคะ
5: ถ้าอยากทานจริงๆของถ้าทางจีนที่เขาทานบำรุงร่างกายทานเป็นอาหารเนี่ยเขาจะทานช่วงหน้าหนาวเนา
1: ะ
5: ต้มเป็นซุปนะคะหรือเป็นชาชงชารับประทานเฉพาะ
1: ช่วง
5: หน้าหนาวค่ะเพราะแล้วเขาไม่ทานทุกวันเขาก็จะทานเป็นช่วงเช่นอาจจะอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยค่ะเพื่อบำรุงร่างกาย
1: ก็แปลว่าไม่ต้องทานติดต่อทุกวัน
5: ไม่ค่ะบำรุงร่างกายไม่ต้องทานติดต่อกันทุกวันเราทานเมื่อเวลาเรารู้สึกร่างกายเราอ่อนเพลียอะไรเงี้ยบำรุงเป็นช่วงๆขาเนี่ยจะปลอดภัยกว่าค่ะอ
1: ย่างนี้ตอนนี้ช่วงหน้าร้อนก็จะไม่แนะนำให้ทาน
5: ไม่แนะนำเลยค่ะต้องระวังเพราะว่าความดันอาจจะขึ้นได้เพราะตัวนี
1: ้
5: มีฤทธิ์ร้อน
1: อ๋อถังเช่าเป็นฤทธิ์ร้อน
5: ใช่มีฤทธิ์ร้อนเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ร่างกายเนี่ยมีฤทธิ์ร้อน
1: ก็ไปเพิ่มความร้อน
5: ใช่เช่นอะไรนะเป็นเหมือนกับแผลในปากง่ายร้อนในง่ายกลุ่มนี้ต้องระวังก็จะ ทานแล้วก็อาจจะเกิดผลเสียได
1: ้ช่วงหน้าร้อนนะคะก็ต้องระวังทานกันถังเช่านะคะควรทานหน้าหนาวอย่างที่อาจารย์บอกนะคะอาจารย์คะข้อควรระวังในการทานถังเช่ามีอะไรบ้างคะ
5: ค่ะงั้นขอเริ่มก่อนว่าจะทานขนาดเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยนะคะถ้าเป็นถังเช่าที่ไม่ใช่สารสกัดนะคะก็รับประทานขนาด 1-3 กรัมต่อวันน
1: ะคะ
5: นี่ก็จะปลอดภัยแต่ไม่แนะนำให้ทานเป็นประจำทุกวันนะคะเราก็อาจจะทานอาทิตย์ละครั้งหร
1: ือ
5: เดือนละสัก 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็เว้นช่วงที่อากาศร้อนจัดนะคะเพื่อจะได้ไม่เกิดเรื่องของความดันอาจจะขึ้นได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยทีนี้บางคนใช้แล้วก็อาจจะมีอาการไม่พึงประสงค์หรือผลข้างเคียงพบได้นะคะเช่นบางคนใช้ไปแล้วท้องเสียบางคนก็อาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนหรือปากแห้งอันนี้เป็นอาการไม่พึงประสงค์เล็กน้อยนะคะแต่สำหรับคนไข้โรคไตหรือผู้สูงอายุที่ไตทำงานลดลงแล้วเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้นะคะหรือถ้าจะใช้ก็ต้องปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนนะคะเพราะว่าอย่างที่เล่าไปแล้วในเบรกที่แล้วว่าคนไข้ที่ใช้พวกสารสกัดถังเช่าสีทองที่เราเจอนะคะแล้วก็ชาชงถังเช่าแล้วก็ผสมในกาแฟบางอย่างก็เป็นในแคปซูลเป็นถังเช่าบดใส่แคปซูลกลุ่มนี้เราเจอหมดเลยว่ากินแล้วคัดไตแย่ลง
1: คัดไตแย่
5: เพราะฉะนั้นคนไข้โรคไตเนี
1: ่ย
5: ควรหลีกเลี่ยงใช่ค่ะไม่ได้ช่วยแล้วก็อาจจะทำให้ไตแย่ลงและสิ่งที่ต้องระวังคนไข้กลุ่มอื่นล่ะต้องระวังไหมคนไข้ที
1: ่
5: เขาเป็นโรคภูมิคุ้มกันถังเช่าเนี่ยเขาช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันบางคนก็ทานเพื่อจะได้แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันเยอะนะคะทีนี้คนไข้ที่ภูมิคุ้มกันเขาเยอะเนี่ยแล้วโรคเขาแย่ลงเช่นคนไข้ SLEนะคะคนไข้ที่ภูมิต้านทานเนื้อเยื่อตัวเอง
1: นะคะภูมิคุ้มกันตนเนื้อเยื่อตนเองนะคะต้องระวัง
5: ใช่แล้วก็โรคปลอกประสาทอักเสบนะคะแล้วก็โรครูมาตอยกลุ่มเนี้ยภูมิคุ้มกันร่างกายเขาเยอะอาการเขาก็จะแย่
1: ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นถ้าทานถังเช่าเข้าไปอาการจะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่
1: นะคะ
5: แล้วยาที่คุณหมอให้เนี่ยเป็นยาที่จะทำให้กดภูมิคุ้มกัน
1: ค่ะ
5: งั้นถ้าคนไข้ที่ได้ยากดภูมิคุ้มกันไปใช้ถังเช่าถังเช่าก็จะไปตีกับยากดภูมิคุ้มกันทำให้ยาใช้ไม่ได้ผลกลุ่มเนี้ยต้องหลีกเลี่ยงการใช้เลยนะคะที่ต้องระวัง
1: งั้นคุณผู้ฟังต้องระวังตามอาจารย์บอกนะคะยิ่งหน้าร้อนยิ่งไม่ควรทานถังเช่าเป็นเด็ดขาดนะคะแล้วต้องปรึกษาแพทย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์
5: ค่ะถังเช่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทิเบตหรือถังเช่าสีทองพอรับประทานเข้าไปมันจะสลายตัวแล้วมันจะให้กรดยูริกได
1: ้
5: นะคะเพราะฉะนั้นถ้าทานเยอะๆเนี่ยกรดยูริกก็อาจจะสูงทีนี้ต้องระวังในคนกลุ่มไหนผู้ป่วยโรคเกากับคนที่มีกรดยูริกในเลือดสูงนะคะนี่ที่ต้องระวังไม่รับประทานเยอะเกินไปนะคะแล้วก็คนที่ใช้ยาเป็นประจำเช่นยาแอสไพรินยาพวกนี้มันจะทำให้เลือดเนี่ยลดการก่อกลุ่มของเกล็ดเลือดเหลวเนา
1: ะ
5: แล้วก็ยาวาฟารินหรือยาโครพิโดเกลที่คากิลองกลุ่มพวกนี้ค่ะมันจะทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนดีเลือดเหลวทีนี้ตัวถังเช่าเนี่ยก็มีฤทธิ์เดียวกันอันถ้าทานด้วยการฤทธิ์มันอาจจะเยอะเกินไปนะคะก็ควร
1: ฤทธิ์จะเพิ่มขึ้น
5: ฤทธิ์เยอะพอฤทธิ์เพิ่มขึ้นเนี่ยเวลาเช่นเราไปถอนฟันเนี่ยก็อาจจะทำให้เลือดไหลแล้วไม่หยุดหรือเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเลือดจะหยุดยาก
1: เพราะว่าเลือดเหลวถ้าไม่คะอาจารย์ที่เป็น
5: เขาเรียกว่าลดการก่อกลุ่มของเกล็ดเลือดถ้าเป็นนักเทคนิคการแพทย์เขาบอกห้ามเลือดเรียกว่าเลือดเหลวเขาจะเหมือนกับเลือดเนี่ยมันจะแข็งตัวช้าเอาอย่างนี้ดีกว่า
1: อันนี้จะเข้าใจง่ายนะคะคุณผู้ฟังเลือดจะแข็งตัวช้าก็ต้องระวังในผู้ป่วยโรคเกานะคะโดยเฉพาะแล้วก็มีเพราะว่ามันจะมียูริกสูงใช่ไหมคะอาจารย์
5: ใช่แล้วก็ระวังในผู้ที่ใช้ยาแอสไพรินวาฟารินพวกนี้เนา
1: ะ
5: เพราะมันจะทำให้เลือดเนี่ยแข็งตัวช้ายิ่งขึ้นไปอีกนะคะที่เราต้องระวังอีกกลุ่มนึงที่ต้องระวังเนื่องจากยังไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภัยก็คือหญิงให้นมบุตรหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ในเด็กพวกนี้ยังไม่มีข้อมูลเลยว่า
1: ไม่ต้องไม่คนใช้เลยนะคะไม่คนทานถังเช่าใช่ค่ะอาจารย์
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ตัวถังเช่าเองมันไม่ได้เป็นสารอาหารเหมือนวิตามินโปรตีนเกลือแร
1: ่
5: มันเป็นสารที่มีฤทธิ์ทางยานะคะอันนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง
1: งั้นคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังนะคะอย่าไปหลงเชื่อโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณอวดอ้างนะคะรักษาโรคนั้นโรคนี้เพราะว่าไม่ได้มีคุณสมบัติแบบที่อวดอ้างนะคะอาจารย์คะกลับเข้ามาเรื่องสมุนไพรนะคะอีกครั้งนึงมีสมุนไพรใดบ้างคะอาจารย์ที่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเนี่ยห้ามกินเนื่องจากอาจทำให้ไตวายเฉียบพลันได้คุณผู้ฟังอยากจะทราบแล้วไหมคะ
5: ค่ะขอแบ่งเป็นกลุ่มๆอย่างนี้ดีกว่าโดยมากเขาจะโฆษณาว่าสมุนไพรช่วยชะลอไตเสื่อมเนี่ยเป็นสมุนไพรโดยมากมีฤทธิ์ขับปัสสาวะกลุ่มนี้กลุ่มใหญ่เลยค่ะเช่นยาหนวดแมวกระเจี๊ยบแดงอ้อยดำอ้อยแดง นะคะหลายตัวเลยกลุ่มเนี้ยเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้มีฤทธิ์ขับปัสสาวะช่วยชะลอไตเสื่อมได้จริงไหม
1: ไม่
5: จริ
1: งไม่จริงนะคะ
5: แล้วคนไข้โรคไตจะได้ยาขับปัสสาวะอยู่แล้วพอไปใช้ชาชงขับปัสสาวะต่างๆเนี่ยมันไปตีกันยิ่งขับปัสสาวะเยอะ
1: พอเรียกยาตีกันใช
5: ่ยาตีกันพอขับปัสสาวะเยอะปุ๊บเลือดไปเลี้ยงที่ไตลดลงไตขาดเลือดพอไตขาดเลือดไตวายใช่ไตแห้งค่ะไตแห้งเพราะฉะนั้นถ้ารับประทานพวกสมุนไพรที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะต้องดื่มน้ำเยอะๆถ้าเพียงแค่เราดื่มน้ำเยอะๆเนี่ยก็จะช่วยชะลอไตเสื่อมได้แล้วคือไตไม่แห้ง
1: ไตไม่แห้งนะคะ
5: ไตไม่แห้งค่ะอันนี้เป็นกลุ่มที่หนึ่งก็คือกลุ่มมีฤทธิ์ขับปัสสาวะนี่ต้องระวังอีกกลุ่มนึงที่ผู้สูงอายุชอบใช้ก็คือปวดแล้วก็บอกว่าเออยาแก้ปวดเนี่ยมันทำให้ไตวายก็เลยไปใช้สมุนไพรดีกว่ามันปลอดภัยเขาก็คิดว่ามัน
1: ปลอดภัย
5: ทีนี้สมุนไพรที่มีฤทธิ์แก้ปวดต่างๆเนี่ยเช่นเถาวัลย์เปรี้ยงเถาเอ็นอ่อนสารสกัดขมิ้นชันคนละแบบกับขมิ้นชันนะไม่เหมือนกัน
1: คนละแบบใช่ไหมคะ
5: คนละแบบสารสกัดขมิ้นชันมีฤทธิ์แก้ปวดแต่ถ้าขมิ้นชันที่เป็นผงตัวนั้นอ่ะมีฤทธิ์ขับลมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวสารสกัดขมิ้นชันเถาวัลย์เปรี้ยงเถาเอ็นอ่อนตัวถังเช่าเองก็มีฤทธิ์แก้ปวดด้วยพวกนี้มีกลไกการออกฤทธิ์เหมือนยาแก้ปวดแก้อักเสบแผนปัจจุบันเลย
1: เหมือนที่เอ็นเซดที่อาจารย์พูด
5: ใช่เหมือนกันเพราะฉะนั้นหนึ่งถ้าเราใช้กลุ่มเนี้ยร่วมกับเอ็นเซดด้วยก็ตีกันอีก
1: ตีกันอีก
5: ทำให้ไตวายเยอะขึ้นข้อที่หนึ่งสองใช้สมุนไพรเดี่ยวๆแก้ปวดถ้าใช้เยอะไปก็ไตวายได้นะคะนี่ก็เป็นสองกลุ่มหลักๆที่ต้องระวังอีกกลุ่มหนึ่งเขาจะชอบโฆษณาว่าชะลอไตเสื่อมเช่นปอบิดยาไผ่น้ำ

0: หนึ่งก็คือต้องปรึกษาแพทย์ไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยแผนจีนหรือแพทย์แผนปัจจุบันถ้าจะใช้รักษาโรคแต่ถ้าสมุนไพรที่ขายในท้องตลาดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1: ซ
0: ึ่งเขาอย.ไม่ได้รับรองสรรพคุณบรรเทาบำบัดป้องกันรักษาโรคถูกไหมคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ถ้าเราจะใช้เพื่อบรรเทาอาการเล็กๆน้อยๆบำรุงร่างกายเล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยหนึ่งเราต้องดูก่อนเราต้องการใช้เพื่อประโยชน์อะไร
1: ค่ะอาจารย์ต้องดูก่อนนะคะคุณผู้ฟังว่าใช้ประโยชน์อะไร
0: ใช่ค่ะหนึ่งแล้วก็ดูมีงานวิจัยในคนรับรองไหมว่าได้ประโยชน์อันนั้นจริง
1: ค่ะ
0: นะคะนี่เป็นข้อที่สองพอมีและได้ประโยชน์ตรงกับที่เราต้องการร่างกายเราต้องการมีงานวิจัยรับรองสามเรามีข้อห้ามใช้ไหมเช่นมีโรคประจำตัวอะไรไหมคนไข้โรคไตโรคตับเนี่ยห้ามใช้สมุนไพรตัวนี้หรือเปล่า
1: ค่ะอาจารย
0: ์ถ้าไม่มีข้อห้ามใช้หรือใช้ยาอะไรที่ไปตีกับสมุนไพรที่เราจะใช้ไหม
1: ค
0: ่ะถ้าดูเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีข้อห้ามใช้ไม่ได้เป็นหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรหรือเป็นเด็กเนาะที่ไม่มีงานวิจัยว่าใช้แล้วปลอดภัยเนาะถ้าไม่เป็นกลุ่มนี้โอเคเราก็อาจจะตัดสินใจใช
1: ้
0: เมื่อเราจะตัดสินใจใช้เราก็ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเลขอย.
1: ที่มีเลขอย.นะคะกำกับอยู่นะคะ
0: หนึ่งมีเลขอย.และเลขอย.ถูกต้องด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ต้องอ่านฉลากด้วยไหมคะอาจารย์อ่
0: านฉลากด้วยพอได้เลขอย.ปุ๊บอ่านฉลากแล้วก็ขนาดวิธีใช้ให้รับประทานตามที่ฉลากกำหนดบางคนเนี่ยคนขายเขาก็จะมาบอกว่าให้กินเยอะกว่าที่ฉลากกำหนดอันเนี้ยไม่แนะนำเลยเพราะเยอะเกินไปเพราะในฉลากอย.เนี่ยเขาคำนวณมาแล้วว่าจะมีปริมาณสารอาหารที่พอดี
1: เท่าไหร่
0: ใช่พอดีแล้วก็ปลอดภัยไม่มากเกินไปเพราะฉะนั้นควรจะทานตามที่ฉลากแนะนำนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือทานเฉพาะช่วงที่เราต้องการเสริมอาหารเพราะเราต้องการเสริมอาหารในช่วงที่เราขาดถ้าช่วงที่เราไม่ขาดเราก็หยุดใช้ไม่แนะนำให้รับประทานติดต่อกันทุกวันเกิน3เดือนเพราะอาจจะมากเกินไป
1: ค่ะอย่างทุกอย่างที่อาจารย์พูดนะคะอย่าทานทุกวันติดต่อกันต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นยาหรือสมุนไพรนะคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์คะอยากให้ย้ำอีกครั้งให้คุณผู้ฟังระวังค่ะว่าหากพบการแชร์หรือโฆษณาการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อรักษาโรคไตได้ผู้ป่วยคนจะเชื่อหรือไม่อย่างไรคะให้อาจารย์ย้ำอีกครั้งนึง
0: ตอนนี้บอกเลยไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยแผนจีนตะวันตกที่เป็นสมุนไพรนะคะยังไม่มีงานวิจัยในคนรับรองว่าช่วยชะลอไตเสื่อมเลยสักตัวเดียว
1: ยังไม่มีข้อมูลนะคะรองรับที่เพียงพอ
0: ใช่ค่ะคือยังไม่มีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเขาโฆษณาอย่าไปเชื่อค่ะข้อที่หนึ่งคืออย่าไปเชื่อแล้วก็จะทำอย่างไรให้ช่วยชะลอไตเสื่อมนี้เรายังเดี๋ยวเราจะมาคุยกันตรงนี้เนาะวันตอนนี้เลยว่าช่วยชะลอไตเสื่อมทำอย่างไรเนาะหนึ่งก็คือพวกสมุนไพรเลยพวกเนี้ยหลีกเลี่ยงการใช้นะคะถ้าจะหวังผลชะลอไตเสื่อมเนี่ยไม่มี2ยาที่จำเป็นต้องใช้ก็คือยาลดความดันเบาหวานไขมันต้องรับประทานเป็นประจำสม่ำเสมอจะช่วยชะลอไตเสื่อมได
1: ้
0: เพราะยาลดความดันนอกจากจะลดความดันแล้วช่วยชะลอไตเสื่อมได้ด้วยนะคะ
1: อาจารย
0: ์ข้อที่3อย่าใช้ยาแก้ปวดแก้อักเสบนะคะอันนี้จะทำให้ไตเสื่อมไวมากนะคะ
1: แล้วถ้าปวดยาแก้ปวดนะคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะหลีกเลี่ยงแล้วเวลาปวดทำอย่างไรก็ต้องผู้ฟังก็มีคำถามนะไม่ให้ใช้หนุนก็ไม่ให้ใช้ยินให้ใช้ถ้าปวดนะคะหนึ่งพาราเซตามอลใช้ได้ถ้าใช้แล้วไม่ได้ผลนะคะก็อาจจะเป็นพวกเจลพริกนะคะน้ำมันพรายน้ำมันเหลืองพวกนี้ใช้ได้หมดนวดถ้าไม่มีข้อห้ามใช้นี่ก็จะได้ผลแล้วก็ปลอดภัยหรือบางคนก็อาจจะฝังเข็มนะคะพวกนี้ก็จะช่วยได้แล้วก็ไม่มีผลต่อไตนะคะนี่วิธีแก้ปัญหาเรื่องของชะลอไตเสื่อมนะคะแล้วก็สุดท้ายของเรื่องชะลอไตเสื่อมก็คือเรื่องอาหารเค็มที่จะต้อง
1: ไม่ควรเลี่ยงเลย
0: ใช่ค่ะไม่ควรรับประทาน
1: นะคะคุณผู้ฟังเรื่องทาน
0: อาหารรสจัดรสเค็มเนี่ยค่ะนั้นถ้าลดตรงนี้ได้นะคะก็จะช่วยชะลอไตเสื่อมได
1: ้อ๋อค่ะ
0: ค่ะ
1: อย่างนั้นยาลดความดันเบาหวานไขมันย้ำอีกทีนะคะก็ยังช่วยชะลอไตเสื่อมใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราทำไมถึงช่วยชะลอไตเสื่อมถ้าเราทานยาความดันความดันเราดีและยาความดันเนี่ยจะช่วยลดโปรตีนรั่วในปัสสาวะในคนไข้บางคนที่เขามีโปรตีนรั่วในปัสสาวะอันนี้ก็จะช่วยพอความดันดีไตก็จะไม่เสื่อมพอน้ำตาลดีไตก็จะไม่เสื่อมพอไขมันดีไตก็จะไม่เสื่อมเลือดก็จะไปเลี้ยงที่ไตดี
1: งั้นคุณผู้ฟังต้องทำให้ร่างกายดีทั้งทุกอย่างเลยนะคะไตดีเบาหวานดีไขมันดีนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วช่วงท้ายรายการนี้นะคะอยากให้อาจารย์แนะนำเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรอย่างไรไม่ให้ไตเสื่อมเป็นข้อแนะนำเพิ่มเติมอาจารย์มีอะไรในช่วงนี้จะบอกคุณผู้ฟังไหมคะ
0: ก็อาจจะขอสรุปจากเมื่อกี้นะคะว่าก็ถ้าคนไข้มีโรคประจำตัวความดันเบาหวานไขมันก็ต้องรับประทานยาเป็นประจำสม่ำเสมออย่าหยุดยาเองอย่าปรับเพิ่มยาหรือลดยาเองนะคะแล้วก็เรื่องของสมุน

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยรับรองว่าตัวไหนช่วยชะลอไตเสื่อมได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนำให้ใช้สำหรับชะลอไตเสื่อมนะคะค่ะแต่ถ้าจะใช้สำหรับอย่างอื่นเช่นเจ็บข้อใช้ฟ้าทะลายโจรอย่างนี้ใช้ได้ปลอดภัยท้องอืดปวดท้องอยากจะใช้
1: ขมิ้นชัน
0: ใช้ได้ปลอดภัยนะคะอันนี้แล้วก็เรื่องของการควบคุมอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารเค็มอาหารหวานอาหารมันนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆวันหนึ่งอย่างน้อย2ลิตรนะคะ2ขวดใหญ่ๆนี่ก็จะช่วย
1: ผู้ป่วยโรคไตก็ย้ายไตแห้งใช่ไหมคะอาจารย์ให้ดื่มน้ำเยอะๆ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะยาบางตัวก็มีขับปัสสาวะออกมา
0: แล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ยาแก้ปวดเนาะเมื่อกี้น่าจะเล่าไปแล้ว
1: แก้ปวดช่วงแรกที่อาจารย์บอกเรื่องกลุ่มเอนเซตอะไรใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: ก็แต่พาราเซตามอลก็ยังใช้ได้
0: ทานได้ค่ะทานได้เฉพาะเท่าที่จำเป็น
2: สรุปได้ว่าลดปริมาณการใช้สมุนไพรที่ไม่จำเป็นก็ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งหรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับยาที่รับประทานอยู่ว่าซ้ำซ้อนกันหรือมีผลต่อการทำงานของไตหรือไม่ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก็ควรไปพบแพทย์เป็นประจำนะคะไม่ควรซื้อยาหรือสมุนไพรรับประทานเองอย่างต่อเนื่องเพียงเท่านี้ไตก็จะพร้อมใช้ไปตลอดชีวิตค่ะดิฉันขอขอบคุณอาจารย์มยุรีเป็นอย่างสูงที่มาให้ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับการใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรไม่ให้ไตเสื่อมในวันนี้ค่ะอย่าลืมติดตามข้อมูลสาระดีๆกับรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพกันต่อในตอนหน้ารับรองมีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยและอย.ยังมีช่องทางบอกเล่าข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านทาง LINE YouTube Facebook Twitter Instagram ในชื่อภาษาอังกฤษว่า FDA ไทยวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 18:30 น.สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ
4: ทันทุกความเคลื่อนไหว
5: ทุกประเด็นที่เป็นข่าว
4: ในเกาะติดข่าวรอบสัปดาห
6: ์กับสาว PR สารปกครอง
7: สวัสดีค่ะ
8: กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้ค่ะเริ่มกันที่ข่าวคดีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะโดยศาลปกครองกลางดำเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วนมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเรื่องชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนลงวันที่27กรกฎาคม2569โดยให้การเพิกถอนมีผลตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งดังกล่าวค่ะและให้คำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่พิพาทมีผลต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุดหรือศาลมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นค่ะ
9: มาต่อกันที่สำนักงานศาลปกครองขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ในโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อมุมมองการขับเคลื่อนศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์สู่อนาคตจากนโยบายสู่การปฏิบัติในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองในยุคดิจิทัลผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้ในวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ผ่านทางระบบสตรีมมิ่งบนศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือออคราวที่เว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.thและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครองโทรศัพท์หมายเลข02-141-1205ค่ะ
7: ปิดท้ายสัปดาห์นี้สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรีขอเชิญเข้าร่วมอบรมในโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลสู่สังคมประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569ผ่านสื่อออนไลน์ครั้งที่2ในหัวข้อคดีปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569เวลา 16:30 นและเข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้ในวันอังคารที่25สิงหาคม2569เวลา 13:00 นถึง 16:00 นผ่าน Facebook Live สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรีและระบบสตรีมมิ่งบนศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์หรือ allcloud ที่เว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรีโทรศัพท์หมายเลข035432333ต่อ2207ค่ะ
8: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนมาฝากกันค่ะและอย่าลืมร่วมมือร่วมใจการประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ
10: สว

0: ายด่วนศาลปกครอง1355สวัสดีค่ะต้องการสอบถามข้อมูลในเรื่องใดคะ
1: สวัสดีค่ะสงสัยอย่างนี้ค่ะว่าศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนคืออะไรล่ะคะ
0: อ๋อศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองคือแหล่งรวมงานบริการของศาลปกครองผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ติดตั้งไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้สะดวกและรวดเร็วซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะ
1: แล้วในไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองมีงานบริการอะไรบ้างล่ะคะ
0: ในไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วยการฟ้องคดีปกครองออนไลน์การปรึกษาคดีปกครองออนไลน์แหล่งเรียนรู้กฎหมายปกครองผ่านศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือ All Cloud หอสมุดและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครองการประชาสัมพันธ์การจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนนอกจากนี้ยังมีบริการ Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆค่ะ
1: ดีเลยค่ะจะได้เข้าไปใช้งานบริการออนไลน์ต่างๆของศาลปกครองที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนใกล้บ้านได
0: ้ซึ่งในปัจจุบันสำนักงานศาลปกครองได้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศจำนวน 1,722 แห่งครอบคลุมเขตอำนาจของศาลปกครองในภูมิภาคทั้ง14แห่งเลยค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ
0: ยินดีให้บริการค่ะข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง

ำนักงานศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับวิทยากรในช่วงแรกค่ะเราไปรับฟังสาระความรู้เกี่ยวกับการไก่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองกันก่อนค่ะ
1: สารพันเรื่องไก่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนคดีสัญญาทุนการศึกษาไก่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลน่าจะดีกว่าจริงหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากอบต.เจิดจ้าได้ยื่นฟ้องนายรักเรียนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดขอให้ชดใช้ทุนการศึกษาระเบี้ยปรับเนื่องจากนายรักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากอบต.เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจำนวน 90,000 บาทโดยมีเงื่อนไขในการรับทุนว่าเมื่อนายรักเรียนสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติงานที่อบต.เพื่อชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา2เท่าของจำนวนระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวแต่ปรากฏว่าขณะยังคงศึกษาอยู่ในรักเรียนได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากอบต.เจิดจ้าเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัวถือเป็นการกระทำผิดสัญญาการรับทุนการศึกษาอบต.จึงมีหนังสือแจ้งให้นายรักเรียนชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับจำนวน2เท่าพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดรวมเป็นเงินจำนวนกว่า 200,000 บาทแต่นายรักเรียนกับเพิกเฉยอบต.เจิดจ้าจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อศาลได้รับคดีนี้ไว้พิจารณาแล้วและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายรักเรียนได้ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนื่องจากนายรักเรียนได้ตรึกตรองแล้วเห็นว่าตนกระทำผิดสัญญารับทุนการศึกษาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีปกครองตามปกติและศาลพิพากษาให้ชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับพร้อมดอกเบี้ยจากกรณีดังกล่าวซึ่งมีมูลค่ารวมที่จะต้องชำระเงินคืนให้อบต.ทั้งหมดเป็นจำนวนมากในคราวเดียวศาลจึงได้แจ้งให้อบต.เจิดจ้าทราบว่าในรักเรียนประสงค์ขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งอบต.พิจารณาแล้วยินยอมจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวเมื่ออบต.เจิดจ้าและนายรักเรียนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายรักเรียนยินยอมชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับ2เท่าพร้อมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดรวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 200,000 บาทให้แก่อบต.เจิดจ้าโดยขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 2,500 บาทจนกว่าจะครบจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชดใช้และหากนายรักเรียนผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้จึงยุติภายในระยะเวลาเพียง90วันการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะกับรายการศาลปกครองพบประชาชนนะคะซึ่งยังคงอยู่กับดิฉันค่ะเบิร์ตพรณภาบุญยฤทธิ์เจ้าหน้าที่ศาลปกครองค่ะคุณผู้ฟังคะการสอบบรรจุเข้ารับราชการนะคะก็อาจจะเป็นความฝันของใครหลายๆคนนะคะและทุกครั้งค่ะที่มีการสอบไม่ว่าจะสนามใดก็ตามมักจะมีทั้งคนที่สมหวังที่สอบผ่านนะคะแล้วก็คนที่ผิดหวังที่สอบไม่ผ่านเช่นกันค่ะแต่ถ้าหากภายหลังปรากฏว่าในการสอบครั้งใดมีการเกิดการทุจริตเกิดขึ้นนะคะเช่นมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือว่าการแก้ไขคะแนนสอบค่ะก็อาจจะส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการในครั้งนั้นต้องพ้นจากตำแหน่งได้เนื่องจาก การจัดข้อสอบคัดเลือกในครั้งนั้นนะคะเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นเองค่ะอย่างเช่นตัวอย่างคดีปกครองในวันนี้นะคะที่เราจะนำมาพูดคุยกันค่ะก็เป็นกรณีที่มีการทุจริตในการรวมคะแนนสอบซึ่งมีการเพิ่มคะแนนนะคะให้กับผู้เข้าสอบบางรายค่ะผู้มีอำนาจจึงได้มีคำสั่งให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้วบางรายนั้นพ้นจากตำแหน่งนะคะเหตุเพราะตรวจสอบผลคะแนนแล้วไม่ตรงตามความเป็นจริงค่ะแล้วก็เป็นผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยนะคะเช่นนี้ค่ะผู้รับคำสั่งจะอ้างหลักการคุ้มครองความเชื่อถือโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งบรรจุแต่งตั้งซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองหรือไม่นะคะเรื่องราวข้อพิพาทในคดีนี้จะมีบทสรุปอย่างไรค่ะวันนี้ทางรายการนะคะได้รับเกียรติจากคุณธันรดีฟูกลิ่นวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองค่ะจะมาเล่าเรื่องราวที่เป็นอุทาหรณ์คดีปกครองในเรื่องนี้ให้เราฟังกันนะคะสวัสดีค่ะคุณธันรดี
2: สวัสดีค่ะคุณเบิร์ตแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณธันรดีคะคดีที่เราจะคุยกันในวันนี้ค่ะแน่นอนว่าอาจจะกำลังเป็นกระแสอยู่ณตอนนี้นะคะเรื่องราวของคดีค่ะมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะเรื่องนี้นะคะก็มีที่มาจากองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งค่ะได้มีการประกาศสอบแข่งขันนะคะเพื่อที่จะบรรจุบุคคลเนี่ยเป็นพนักงานส่วนตำบลค่ะ
0: ค่ะ
2: โดยในการจัดการสอบครั้งนี้นะคะทางอบต.เนี่ยไม่ได้ดำเนินการเองค่ะมีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะเป็นหน่วยงานกลางค่ะที่จะรับผิดชอบในการดำเนินการสอบแข่งขันในครั้งนี้นะคะแล้วก็ในการสอบแข่งขันครั้งนี้เนี่ยผู้ฟ้องคดีค่ะก็มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านค่ะแล้วก็ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสังกัดอบต.แห่งนี้ค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะและต่อมานะคะก็ได้มีผู้ร้องเรียนค่ะว่าเกิดการทุจริตในการสอบแข่งขันครั้งนี้ค่ะทำให้เกิดการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการจัดการสอบต่างๆค่ะ
0: ค่ะ
2: โดยคณะกรรมการกลางนะคะพนักงานส่วนตำบลเนี่ยก็ได้พิจารณาผลการสอบข้อเท็จจริงของจังหวัดนะคะแล้วก็คณะอนุกรรมการตรวจสอบกระบวนการสอบแข่งขันค่
0: ะ
2: ซึ่งก็มีการรายงานผลนะคะว่าผลคะแนนสอบภาคกอแล้วก็ภาคขอค่ะที่องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนี้มีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกไปเนี่ยบางรายเนี่ยไม่ตรงกับผลคะแนนฉบับจริงที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บรักษาไว้นะคะเช่นนะคะมีการลงชื่อผู้ส่งมอบผลคะแนนค่ะแต่ว่าไม่ใช่รายมือชื่อของผู้ส่งมอบผลคะแนนที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งค่ะหรือว่าจำนวนรายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ของอบต.ที่มารับผลคะแนนจากมหาวิทยาลัยนะคะที่ปรากฏในเอกสารคะแนนเนี่ยของมหาวิทยาลัยก็ไม่ตรงกับของอบต.
0: ค่ะ
2: รวมทั้งขนาดตัวอักษรแล้วก็ดวงตราประทับของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีลักษณะไม่เหมือนกันค่
0: ะ
2: กรณีที่มีข้อพิรุธแบบนี้นะคะก็จึงเชื่อได้ว่ามีการแก้ขายเปลี่ยนแปลงคะแนนสอบแข่งขันค่ะแล้วก็นำไปจัดให้มีการสอบภาคคอจนนำไปสู่การประกาศผลการสอบแข่งขันแล้วก็คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเนี่ยเห็นชอบให้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่สอบแข่งขันได้ค่ะรวมทั้งรายของผู้ฟ้องคดีด้วยค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะแล้วเมื่อมีผู้มาร้องเรียนแบบนี้นะคะคณะกรรมการกลางค่ะได้มีการตรวจสอบแล้วตรงนี้มีความเห็นอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะเมื่อมีการตรวจสอบแล้วนะคะก็ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำที่ไม่ถูกต้องนะคะ
0: ค
2: ณะกรรมการกลางนะคะจึงมีมติให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเนี่ยแจ้งไปที่อบต.ค่ะให้ทำการแก้ไขปรับปรุงแล้วก็ประกาศผลคะแนนการสอบแข่งขันใหม่ให้ถูกต้องนะคะ
0: ค่ะ
2: โดยมีการเพิกถอนมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลที่เห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลนะคะเฉพาะรายที่ปรากฏตามผลคะแนนของมหาวิทยาลัยนะคะว่าเป็นผู้ที่ไม่ผ่านภาคกอหรือว่าภาคขอนะคะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็อาจจะให้มีการจัดเรียงลำดับผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ค่ะ
0: ค่ะ
2: เนื่องจากเป็นผู้สอบไม่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานการสอบแข่งขันค
0: ่
2: ะแล้วก็ให้มีมตินะคะแจ้งไปที่อบต.ด้วยค่ะสั่งให้ผู้สอบแข่งขันนะคะที่ตรวจสอบคะแนนแล้วนะคะว่าไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยให้พ้นจากตำแหน่งโดยพลันเลยค่ะคุณเบิร์ตค่ะและต่อมานะคะคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเนี่ยก็ได้ดำเนินการตามมติดังกล่าวค่ะก็มีผลทำให้นายกเทศมนตรีเนี่ยมีคำสั่งค่ะให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเลยค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะและเมื่อนายกเทศมนตรีนะคะมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีนั้นพ้นจากตำแหน่งค่ะแล้วต่อมาค่ะผู้ฟ้องคดีมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปคะ
2: ค่ะ ค่ะเมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งว่าให้ตัวเองพ้นจากตำแหน่งนะคะก็ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งค่ะก็ดำเนินการยื่นอุทธรณ์คำสั่งที่ให้พ้นจากตำแหน่งนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ค่ะว่าคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วค่ะคุณเบิร์ตซึ่งแบบนี้นะคะผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยได้เชื่อโดยสุจริตค่ะว่ากระบวนการสอบแข่งขันเนี่ยเป็นไปด้วยความถูกต้องค่ะแล้วก็ไม่ปรากฏว่าตัวเองเนี่ยได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือว่าปกปิดข้อความจริงแต่อย่างใดค่ะแล้วก็เห็นว่าไอ้การนำความผิดพลาดของการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเนี่ยทำให้มาเป็นผลร้ายกับตัวเองเนี่ยไม่เป็นธรรมค่ะทำให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้รับผลกระทบหลายประการเลยนะคะจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองค่
0: ะ
2: โดยในคำฟ้องนะคะผู้ฟ้องคดีค่ะก็ขอให้ศาลเนี่ยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะให้เพิกถอนคำสั่งของนายกอบต.ค่ะไอ้คำสั่งนี้ก็คือคำสั่งที่ให้ตัวเองพ้นจากตำแหน่งอะค่ะแล้วก็มีคำขอให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการกลางค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะแล้วเมื่อคดีค่ะมาสู่การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดแล้วค่ะศาลมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยอย่างไรต่อไปคะ
2: ค่ะคดีนี้นะคะก็มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีนะคะคดีนี้ในศาลชั้นต้นเนี่ยยกฟ้องนะคะแล้วผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็อุทธรณ์ขึ้นมาค่ะกรณีนี้เนี่ยก็วินิจฉัยตามประเด็นที่ผู้ฟ้องเนี่ยอุทธรณ์ขึ้นมาที่ศาลสูงนะคะก็คือกรณีที่การที่นายกเทศมนตรีเนี่ยมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเนี่ยเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะและเมื่อข้อเท็จจริงในคดีนะคะก็รับฟังได้ว่าเมื่อผลคะแนนสอบภาคกและภาคขนะคะในส่วนของผู้ฟ้องคดีเนี่ยที่มหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ดำเนินการจัดการสอบเนี่ยส่งมอบให้กับจังหวัดแล้วก็มอบให้แก่คณะอนุกรรมการตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่านะคะผลคะแนนของผู้ฟ้องคดีค่ะในภาคกเนี่ยผู้ฟ้องคดีได้58คะแนนค่
0: ะ
2: ภาคขเนี่ยได้57คะแนนค่ะซึ่งก็สอดคล้องตรงกันกับผลคะแนนสอบที่มหาวิทยาลัยเนี่ยได้แจ้งไปที่นายกอบต.นะ
0: คะ
2: แต่ว่าเวลามีการประกาศผลการสอบนะคะคะแนนภาคกและภาคขของอบต.เนี่ยปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้คะแนนเพิ่มขึ้นค่ะก็คือเป็นภาคกได้61คะแนนแล้วก็ภาคขได้60คะแนนค่
0: ะ
2: กรณีนี้นะคะผลคะแนนของภาคกแล้วก็ภาคของผู้ฟ้องคดีในครั้งเดียวกันเนี่ยแต่ว่ามันมีความแตกต่างกันค่
0: ะ
2: กรณีนี้เนี่ยก็เลยเชื่อได้ว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขคะแนนสอบจริงๆนะคะแล้วก็ผลคะแนนสอบเนี่ยที่มหาวิทยาลัยเก็บรักษาไว้เนี่ยน่าจะเป็นฉบับจริงค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
2: และเมื่อผู้ฟ้องคดีนะคะได้คะแนนในภาคกและภาคขเนี่ยในส่วนของฉบับที่มหาวิทยาลัยเก็บไว้เนี่ยได้ต่ำกว่าร้อยละ60ของแต่ละภาคการสอบเนี่ยผู้ฟ้องคดีเนี่ยจึงมีคะแนนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินค่ะแล้วก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่สอบแข่งขันได้ตามมาตรฐานทั่วไปนะคะที่จะมีสิทธิ์ได้รับการบรรจุแล้วก็แต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลค่
0: ะ
2: ดังนั้นนะคะการที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลค่ะมีมติเนี่ยเห็นชอบให้บรรจุแล้วก็แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบลเนี่ยทั้งที่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่สอบแข่งขันได้นะคะจึงเป็นมติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบลค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะแล้วเมื่อศาลค่ะได้รับฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วนะคะศาลมีคำวินิจฉัยอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะคดีนี้นะคะศาลปกครองสูงสุดนะคะก็พิจารณาแล้วนะคะก็เห็นว่าการที่คณะกรรมการกลางเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจกำกับดูแลการดำเนินการของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเนี่ยก็มีอำนาจที่จะเพิกถอนมติดังกล่าวได้ค่ะก็จะมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะคะไม่เคยได้รับความเห็นชอบในการบรรจุแล้วก็แต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลมาก่อนเลยค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็จะมีผลไปถึงคำสั่งรับโอนย้ายของผู้ฟ้องคดีนะคะทำให้เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกันด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็คำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเนี่ยก็ชอบด้วยกฎหมายแล้วค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะค่ะคุณธารดีคะแล้วกรณีที่ผู้ฟ้องคดีค่ะได้มีการอ้างว่าการสอบแข่งขันนั้นเป็นความผิดพลาดในกระบวนการจัดสอบของหน่วยงานเองค่ะไม่ใช่ความประมาทเลิกของผู้ฟ้องคดีล่ะคะตรงนี้เนี่ยประเด็นตรงนี้เนี่ยค่ะศาลปกครองมีความเห็นอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะในส่วน ข้ออ้างที่ผู้ฟ้องคดีอ้างมาแบบนี้นะคะก็เห็นว่าในการสอบแข่งขันเนี่ยเป็นความผิดพลาดในกระบวนการนะคะซึ่งเป็นสาระสำคัญของหน่วยงานทางปกครองเองเลยค่ะไม่ใช่ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีนะ
0: คะ
2: การที่นายกเทศมนตรีเนี่ยออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเนี่ยโดยไม่ได้คุ้มครองความเชื่อหรือว่าความไว้วางใจของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับคำสั่งเนี่ยจึงไม่เป็นไปตามมาตรา51แล้วก็มาตรา52ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539ค่ะ
0: ค่ะ
2: ศาลปกครองสูงสุดเนี่ยนะคะได้พิจารณาประเด็นนี้นะคะแล้วก็เห็นว่าในการที่จะพิจารณานะคะเพื่อเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะโดยที่คำสั่งทางปกครองนั้นเนี่ยเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่งทางปกครองนะคะที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีในคดีเนี้ยนะคะซ
0: ึ่
2: งกำหนดไว้ในมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะคะก็ให้นำมาตรา51วรรคหนึ่งเนี่ยมาบังคับใช้ด้วยนะคะ
0: ก็
2: คือว่ากรณีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งเนี่ยจะต้องคำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองนั้นค่ะกับประโยชน์สาธารณะประกอบกันนะคะแต่เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลที่ใช้ในการเพิกถอนคำสั่งบรรจุแล้วก็แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นผู้ที่มีคะแนนสอบไม่ผ่านนะคะตามหลักเกณฑ์ตามข้อ8แล้วก็วงเล็บ 8.5 นะ
0: คะ
2: ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลค่ะที่กำหนดไว้นะคะว่าให้ผู้ที่จะสอบผ่านเกณฑ์เนี่ยจะต้องได้คะแนนในภาคกอภาคขอแล้วก็ภาคคอเนี่ยที่สอบตามหลักสูตรเนี่ยแต่ละภาคเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า160ค่ะคุณเบิร์ตจากหลักเกณฑ์เนี้ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยประสงค์แล้วก็มีความต้องการที่จะคุ้มครองนะคะหรือว่าต้องการได้บุคคลที่มีความรู้ค่ะความสามารถตามหลักเกณฑ์นะคะให้มาทำหน้าที่ค่ะจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์แก่องค์กรแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ค่ะที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.ซึ่งกรณีนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์สาธารณะค่ะดังนั้นนะคะการที่คณะกรรมการเนี่ยมีมติเห็นชอบให้บรรจุแล้วก็แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นพนักงานส่วนตำบลนะคะทั้งที่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่ได้เป็นผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบลก็คือคะแนนไม่ถึงตามหลักเกณฑ์นะคะนอกจากจะเป็นการขัดต่อหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขในการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันแล้วเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความเสียหายนะคะซึ่งเป็นการกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบการสรรหาบุคลากรค่
0: ะ
2: ที่จะต้องคำนึงนะคะถึงคุณภาพของบุคคลด้วยค่ะหมายถึงว่าการผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความรู้ความสามารถและก็มีความเหมาะสมที่จะที่จะเข้ารับราชการในอบต.ได้นะคะจะต้องเป็นบุคคลที่มีความโปร่งใสแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
2: ฉะนั้นนะคะเมื่อเปรียบเทียบประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากการเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเนี่ยจึงมีน้ำหนักมากกว่าการที่จะอ้างถึงความสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งบรรจุแต่งตั้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดีค่ะการที่นายกเทศมนตรีนะคะมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเนี่ยจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะคุณธารดีค่ะแล้วกรณีที่ผู้ฟ้องคดีค่ะได้มีคำขอให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการกลางค่ะศาลเนี่ยมีคำวินิจฉัยในประเด็นนี้อย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะสำหรับคำขอนี้ของผู้ฟ้องคดีนะคะที่ขอให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งหรือคำพิพากษาเนี่ยเพิกถอนมติของคณะกรรมการกลางนะ
0: คะ
2: ที่ให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการพนักงานเฉพาะวาระนะคะที่เห็นชอบการบรรจุแล้วก็แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบลแล้วก็มติที่เห็นชอบให้ดำเนินการตามมติดังกล่าวของคณะกรรมการกลางนะ
0: คะ
2: กรณีนี้เนี่ยศาลเห็นว่ามติคณะกรรมการพนักงานแล้วก็คณะกรรมการกลางเนี่ยเป็นเรื่องความสัมพันธ์ภายในของฝ่ายปกครองค่ะไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ฟ้องคดีค่ะดังนั้นในกรณีนี้นะคะผู้ฟ้องคดีเนี่ยจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือว่าเสียหายในอันที่จะมีสิทธิ์ฟ้องขอให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการกลางแล้วก็มติของคณะกรรมการพนักงานได้ค่ะ
0: ทั
2: ้งนี้นะคะก็เป็นไปตามนัยยะตามมาตรา42วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542ค่ะ
0: ค่ะ
2: คดีนี้นะคะศาลปกครองสูงสุดนะคะจึงมีคำพิพากษายืนค่ะตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้ยกฟ้องค่ะคุณเบิร์ตค่ะคดีนี้นะคะมาจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อบ.342/2566ค่ะ
0: ค่ะ ค่ะเมื่อสักครู่นะคะคุณธนรดีค่ะได้พูดถึงหลักการคุ้มครองความเชื่อถือโดยสุจริตของผู้รับคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะอยากให้คุณสันตระดีค่ะช่วยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการนี้แล้วก็กับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในคดีนี้สักเล็กน้อยได้ไหมคะ
2: ค่ะกรณีนี้นะคะขอเรียนคุณผู้ฟังแล้วก็คุณเปิร์ลอย่างนี้นะคะว่าคำสั่งบรรจุแต่งตั้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยที่มีสาเหตุมาจากการทุจริตการสอบแล้วก็มีการตรวจสอบแล้วนะคะพบว่าผลคะแนนเนี่ยไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงค่ะโดยผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันนะคะซึ่งกรณีนี้ก็คือเป็นกรณีที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์นะคะซึ่งการเพิกถอนคำสั่งแบบเนี้ยกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยกำหนดนะคะว่าจะต้องคำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับคำสั่งค่
0: ะ
2: ที่เชื่อว่าตัวเองเนี่ยได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามคำสั่งของหน่วยงานแล้วนะ
0: คะ
2: กับประโยชน์สาธารณะประกอบกันค่ะซึ่งกรณีนี้เนี่ยศาลก็ได้ชั่งน้ำหนักแล้วค่ะก็เห็นว่าเมื่อบุคคลดังกล่าวนะคะเป็นผู้สอบไม่ผ่านเกณฑ์นะ
0: คะ
2: อันเป็นการขัดกับวัตถุประสงค์ของการสอบนะคะที่ต้องการได้บุคคลค่ะที่มีความรู้แล้วก็ความสามารถผ่านตามหลักเกณฑ์นะคะมาทำหน้าที่จัดทำบริการสาธารณ
0: ะ
2: เพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนแล้วก็ประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากการเพิกถอนคำสั่งบรรจุแต่งตั้งเนี่ยก็ย่อมจะมีน้ำหนักมากกว่าการที่จะอ้างถึงความเชื่อโดยสุจริตของบุคคลที่ได้รับผลกระทบค่ะดังนั้นนะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองและก็ตามหลักความสุจริตเนี่ยก็ต่อเมื่อเป็นผู้ที่สุจริตนะคะก็คือไม่มีส่วนร่วมหรือว่ารู้เห็นในการทุจริตหรือว่าปกปิดความจริงนะคะและก็จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขการคัดเลือกค่ะโดยการสอบแข่งขันครั้งนั้นๆด้วยค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณธนรดีฟูกลิ่นนะคะวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองค่ะที่ให้เกียรติมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังในรายการของเรานะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะที่ได้ฟังมาทั้งหมดในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ฟังนะคะต้องการติดตามรายการศาลปกครองพบประชาชนย้อนหลังค่ะสามารถเข้าไปรับฟังได้นะคะทางเว็บไซต์ของศาลปกครองค่ะ www.adminco.go.th ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง YouTube ศาลปกครองค่ะและถ้าหากคุณผู้ฟังนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลปกครองหรือคดีปกครองค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355ค่ะและท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศด้วยดีตลอดมาค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ค่ะตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันพรณภาบุญยฤทธิ์ค่ะและคุณธนรดีฟูกลิ่นนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ที่ไหนที่จะให้คำตอบได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับศาลปกครองที่ไหนที่รวบรวมความรู้ที่หลากหลายมีสไตล์และทันสมัยศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวคือคำตอบสำหรับคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองผ่านการเรียนดูรู้ค้นด้วยตนเองได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายกับออคลาวภายในออคลาวคุณจะได้พบกับระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบค้นรายการหนังสือและระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocrow.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocrow หรือศูนย์การเรียนรู้ได้ทาง Play Store และ App Store ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคราวเพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคน
3: ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แค่คลิกทำได้ครบจบทุกขั้นตอนโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำ มีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความยุติธรรมที่สะดวกรวดเร็วทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

สาระน่ารู้จากสำนักงานศาลปกครองตอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสำนักงานศาลปกครองได้ขับเคลื่อนความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้สะดวกและรวดเร็วผ่านช่องทางศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศจำนวน 1,722 แห่งซึ่งครอบคลุมเขตอำนาจของศาลปกครองในภูมิภาคทั้ง14แห่งโดยศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองได้รวมงานบริการของศาลปกครองผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในช่องทางดังกล่าวดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์ 2. การปรึกษาคดีปกครองออนไลน์ 3. แหล่งเรียนรู้กฎหมายปกครองผ่านศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือ All Cloud 4. หอสมุดและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมและ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองได้สะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นซึ่งภายในศูนย์ดิจิทัลชุมชนจะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองโดยสามารถเข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนใกล้บ้านท่านได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง

่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการศาลปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองหาคำตอบได้ในรายการศาลปกครองพบประชาชนสำหรับวันนี้สวัส

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือใหม่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังขณะที่ส.ส.อภิปรายเสนอปรับลดวงเงินงบประมาณเพื่อรักษาวินัยการคลังรองรับวิกฤตในอนาคต
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยคณะกรรมการวิสามัญปรับลดงบประมาณกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำไปเพิ่มรายการที่มีความจำเป็นประเด็นสำคัญตลอดทั้งวันอยู่ที่มาตรา4ว่าด้วยวงเงินงบประมาณโดยสมาชิกเสนอปรับลดงบประมาณตั้งแต่ 100,000 ล้านบาทไปจนถึง 378,800 ล้านบาทพร้อมเสนอให้ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและโครงการที่ไม่คุ้มค่าควบคุมต้นทุนภาครัฐเพิ่มงบลงทุนที่สร้างผลตอบแทนและรักษาพื้นที่ทางการคลังเพื่อรองรับวิกฤตในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 104,000 ล้านบาทสัดส่วนประจำอาจสูงถึงร้อยละ76พร้อมเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การตั้งเงินสำรองของกบข.เพื่อลดภาระงบประมาณในระยะยาวส่วนมาตรา6งบกลางสมาชิกตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมของวงเงินขณะที่นายพรดอนปริศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการกำหนดวงเงินพิจารณาจากสถิติการใช้จ่ายและภาระที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้รวมถึงจัดสรรงบกลางประมาณ 6,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภาระที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีคลองด่านเนื่องจากคดีและการเจรจายังไม่สิ้นสุดส่วนกยศ.ซึ่งสมาชิกเสนอให้นำงบประมาณที่ปรับลดไปเพิ่มให้กองทุนนายพรดอนระบุว่าปีงบประมาณ2570กยศ.ได้รับการจัดสรรเพิ่มเป็นประมาณ 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569จึงควรเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนโดยเฉพาะการติดตามและการเรียกคืนเงินกู้หากดำเนินการเต็มประสิทธิภาพแล้วยังไม่เพียงพอสามารถพิจารณางบกลางสนับสนุนเพิ่มเติมได
3: ้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราไม่ได้แปรเพิ่มเข้าไป1ก็เพราะว่าตั้งมากกว่าปีที่แล้วด้วยและ2คือเราตั้งใจที่จะเห็นกยศ.ทำงานเข้มแข็งมากกว่านี้นั่นคือนอกจากจะให้นักศึกษากู้แล้วเนี่ยการเก็บเงินการทวงหนี้การทวงเงินกลับคืนมากยศ.ต้องทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เราก็เห็นว่าให้เวลากับกยศ.ไปทำงานในส่วนนี้ให้ดีเสียก่อนถ้าทำเต็มที่แล้วเงินไม่พอแน่นอนครับในส่วนของงบกลางก็สามารถที่จะอุดหนุนเข้าไปให้กับกองทุนกยศ.ได
2: ้ล่าสุดที่ประชุมพิจารณาผ่านมาตรา1ถึงมาตรา7งบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรา8งบประมาณกระทรวงกลาโหมจากทั้งหมด41มาตราโดยจะพิจารณาต่อในวันที่8ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2และ3ในวันแรกว่าภาพรวมเป็นไปด้วยดีโดยยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อ ่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
4: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศชาวฝรั่งเศสเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ในข่ายถูกในประเทศจึงมีคำสั่งให้นายเควินออกไปนอกราชอาณาจักรโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการดำเนินการนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด
4: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
1: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราจะไม่มีการต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นสุสานทั้งนี้การพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างสุสานในประเทศไทยต้องคำนึงถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานชาวยิวทุนต่างชาติและนอมินีทั่วประเทศ
5: นายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเคยจะรับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งระยะห่างจากถนนและแม่น้ำตามที่กฎหมายกำหนดขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างซึ่งคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุจังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออกมิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีก1ร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
6: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตนั้นหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
5: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอใบอนุญาตโดยมิชอบ โดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่ม 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชวิษาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการป้องกันบริษัทนอมินีถือครองที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
7: นายพลพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำรวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มมาตรการเข้มป้องกันไม่ให้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะให้การสนับสนุนข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นและงบการเงินเนื่องจากการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีถือเป็นการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจไทยสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยพร้อมบูรณาการกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
8: ต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยเรายินดีต้อนรับอย่างยิ่งถ้ามองในมุมกลับเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นผลดีสำหรับคนที่เข้ามาถูกต้องด้วยลองคิดดูเขาเข้ามาถูกต้องแล้วก็มาแข่งขันกับคนที่มาแบบไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันเพราะฉะนั้นมันคือแฟร์เกมอะใครอยากมาก็มาแบบถูกต้องแล้วก็อยู่บนเงื่อนไขเดียวกันคุณก็มีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายที่เหมือนกันนะครับไม่ได้ไปลักลอบทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเพื่อจะลดต้นทุนไม่ใช่อันนี้ผมว่ามันเป็นผลดีกับภาพรวม
7: ทั้งนี้ข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุดโดยนิติบุคคลจากกรมที่ดินพบว่ามีจำนวน 144,706 รายโดยประมาณ90%เป็นการถือครองโดยนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนตั้งแต่0.01ถึง49%นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
9: พลตำรวจโทพิทยาสิริรัตน์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าปัจจุบันกขค.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจกขค.จึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กขค.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆมีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกขค.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กขค.ไม่ได้กำหนดเกณฑ์ด้านค่า GP แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม
10: ่เราพบเรื่องร้องเรียนนี้มากส่งอีเมลมาร้องเราเป็นจำนวนมากทุกแพลตฟอร์มว่ามีการขึ้นค่า GP โดยไม่เป็นธรรมเราก็ใช้มาตรการ60ที่เรามีอยู่ตามมาตรา60นะครับให้เขาหยุดการขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นทั้งหลายภายใน6เดือนซึ่งระหว่าง6เดือนนี้ให้เขาส่งข้อมูลการคิดค่าที่เขาขึ้นราคาเนี่ยเขาใช้เหตุผลอะไรเราก็รอคำตอบเข้ามาภายใน6เดือนถ้าเขาไม่ส่งเราก็จะใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่ฝ่ายเดียวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเขาต้องส่งเราไม่ได้กำหนดแต่เราอยากรู้ว่าเขาใช้หลักอะไรในการกำหนดเขากำหนดเป็นธรรมหรือไม่
9: นอกจากนี้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะนำข้อมูลที่ได้รับจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาใช้ประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางกำกับดูแลเพื่อให้การกำหนดค่าธรรมเนียมของแต่ละแพลตฟอร์มมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดดิจิทัลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: อัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส
11: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 102.67 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย8เดือนแรกของปีนี้สูงขึ้นร้อยละ 1.37 ปัจจัยหลักมาจากหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ขยายตัวร้อยละ 2.99 ตามราคาอาหารสำเร็จรูปข้าวสารเจ้าไข่ไก่และผลไม้สดซึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสและปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่ปรับสูงขึ้นร้อยละ 2.23 นำโดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์เงินเฟ้อทั่วโลกประเทศไทยยังคงมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำเป็นอันดับที่31จาก135เขตเศรษฐกิจและอยู่ในอันดับที่3ของกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในเดือนกันยายนนี้คาดว่าจะยังคงขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องจากราคาน้ำมันและอาหารสำเร็จรูป
12: นะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับของอาหารสดนะครับอันนี้ก็ไก่สดผักสดแล้วก็ผลไม้สดนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งก็ของกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็ประกอบกับสภาพอากาศนะครับที่มีความแปรปรวน
11: ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยอีกว่าในช่วงไตรมาสที่4มีความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้ออาจปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับร้อยละ 2.7 หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อและเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและสินค้าเกษตรกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปีนี้ไว้ที่กรอบเดิมที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 2.5

0: มาใต้เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมหารือกับดาโตเซรีอุตมาฮาจีโมฮัมหมัดบินฮาจีฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการส่งเสริมความเชื่อมโยงพร้อมพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง2ฝั่งนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ทั้ง2ประเทศจะผลักดันร่วมกันในการประชุมสำคัญที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้ได้แก่การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยมาเลเซียครั้งที่16และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนระดับรัฐมนตรีระหว่างไทยกับมาเลเซียครั้งที่7ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: องค์การอนามัยโลกให้การรับรองประเทศไทยที่สามารถกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จจากนโยบายให้วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรคมากว่า40ปี
2: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกได้มีหนังสือแสดงความยินดีต่อรัฐบาลไทยเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาและประกาศรับรองอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่5กันยายน2569ว่าประเทศไทยสามารถยุติการแพร่เชื้อหัดเยอรมันประจำถิ่นและบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จทั้งนี้โรคหัดเยอรมันเคยเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์และทารกหากติดเชื้อในระยะแรกของการตั้งครรภ์อาจทำให้แท้งบุตรทารกเสียชีวิตในครรภ์หรือเกิดกลุ่มอาการหัดเยอรมันแต่กำเนิดซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดปกติของหัวใจการได้ยินและการมองเห็นซึ่งประเทศไทยได้เริ่มแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมันมาตั้งแต่ปี2520และบรรจุวัคซีนหัดเยอรมันเข้าสู่แผนงานระดับชาติในปี2529ก่อนขยายให้ครอบคลุมเด็กทุกคนในปี2536พร้อมพัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอบสวนโรคควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่องความสำเร็จของประเทศไทยครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความต่อเนื่องของนโยบายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและความแข็งแรงของระบบสาธารณสุขไทยที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษและถือเป็นความสำเร็จของคนทำงานทุกระดับแต่ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงจากผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศจึงต้องรักษาระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้สูงต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: ขณะนี้เวลา 19:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ นายโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จำกัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียใน

0: อีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยพื้นที่ดังกล่าวจะเริ่มจากจุดที่อิหร่านระบุว่าเป็นแนวปิดล้อมของสหรัฐและขยายอาณาเขตออกไปยังอ่าวเปอร์เซียบางส่วนพร้อมเตือนว่าเรือลำใดที่แล่นเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวจะถูกอิหร่านขึ้นบัญชีคว่ำบาตรนายเรซาอียังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางใหม่ซึ่งอยู่ในเขตน่านน้ำของอิหร่านและโอมานและจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของอิหร่านโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอการลงนามในอีกไม่กี่วันข้างหน้านายเฮนรี่เจมานูรงโฆษกสำนักงานตำรวจท้องถิ่นของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองปานียาจังหวัดปาปัวกลางของอินโดนีเซียในช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังอาคารพาณิชย์หลายคูหาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต11รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก6รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่อแผงร้านค้าและอาคารบ้านเรือนอย่างน้อย40หลังนายมานูรงระบุว่าแม้เจ้าหน้าที่จะส่งรถดับเพลิงและรถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าพื้นที่ประสบภัยแต่การดับเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอาคารบ้านเรือนและแผงร้านค้าตั้งอยู่ติดกันอย่างหนาแน่นทำให้เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงในการควบคุมสถานการณ์ขณะที่สาเหตุของเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารค คามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.42 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบาย
2: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในก่อติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครอง
3: สวัสดีค่ะ
2: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้เริ่มกันที่ข่าวการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของสารปกครองนครศรีธรรมราชค่ะตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปศาลปกครองนครศรีธรรมราชจะย้ายสถานที่ตั้งจากอาคารที่ทำการเดิมเลขที่345ถนนพัฒนาการคูขวางตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชไปยังอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชแห่งใหม่เลขที่111หมู่3ตำบลนาสารอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะดังนั้นประชาชนคู่กรณีหน่วยงานของรัฐตลอดจนผู้ที่ประสงค์จะติดต่อราชการกับศาลปกครองนครศรีธรรมราชสามารถเข้ารับบริการและติดต่อราชการณอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชแห่งใหม่ได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปค่ะหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-355-130-5หรือ095-279-8758ค่ะ
4: มาต่อกันที่สำนักงานศาลปกครองอุดรธานีขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีพ.ศ. 2569ค่ะ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง11กันยายน2569ณมณฑาทิพย์ฮอลล์จังหวัดอุดรธานีมีค่าลงทะเบียนการอบรม 3,500 บาทไม่รวมค่าที่พักค่ะผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่4กันยายน2569โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข0933276524ค่ะ
2: ปิดท้ายสัปดาห์นี้กับกระแสข่าวการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกันบ้างนะคะโดยมีรายงานข่าวระบุว่ามูลนิธิสืบนาคเสถียรเตรียมยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองจากกรณีที่เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดในจังหวัดจันทบุรีโดยที่ยังมีข้อมูลคลาดเคลื่อนหลายจุดค่ะซึ่งทางมูลนิธิเห็นว่าข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA ของโครงการดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนอย่างมากจึงเตรียมที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดต่อไปค่ะ
3: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือออคลาวมาฝากกันค่ะและอย่าลืมร่วมมือร่วมใจการประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ

0: ที่ไหนที่จะให้คำตอบได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับศาลปกครองที่ไหนที่รวบรวมความรู้ที่หลากหลายมีสไตล์และทันสมัยศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวคือคำตอบสำหรับคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองผ่านการเรียนดูรู้ค้นด้วยตนเองได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายกับออคลาวภายในออคลาวคุณจะได้พบกับระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบค้นรายการหนังสือและระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocrow.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocrow หรือศูนย์การเรียนรู้ได้ทาง Play Store และ App Store ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ ocrow เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคน
1: สำนักงานศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับวิทยากรในช่วงแรกค่ะเราไปรับฟังสาระความรู้เกี่ยวกับการไก่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองกันก่อนค่ะ
1: สารพันเรื่องไก่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนหน่วยงานผิดสัญญาซื้อขายและติดตั้งระบบไฟฟ้าจะยุติข้อพิพาทด้วยการไก่เกลี่ยในศาลปกครองได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้มีที่มาจากการที่กระทรวง A ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน B ให้ดำเนินโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับอาคารในหน่วยงานราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในหน่วยงานและลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าต่อมากระทรวง A จึงได้ทำสัญญาจ้างบริษัทแสงไฟสว่างจ้าจำกัดให้ดำเนินโครงการดังกล่าวในวงเงิน10ล้านบาทโดยการติดตั้งหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED ทดแทนหลอดไฟชนิดเดิมที่มีประสิทธิภาพต่ำเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานภายในหน่วยงานและได้กำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินแบ่งออกเป็น4งวดงวดละ2ล้าน5แสนบาทจากนั้นบริษัทได้ดำเนินการติดตั้งหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED ภายในอาคารของกระทรวง A ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างครบถ้วนจึงได้ส่งมอบงานและขอเบิกเงินค่าจ้างตามงวดงานที่กำหนดในสัญญาซึ่งที่ผ่านมากระทรวง A ก็ได้ชำระเงินค่าหลอดประหยัดพลังงานแบบ LEDและค่าจ้างติดตั้งของงานงวดที่1ถึงงวดที่3ให้แก่บริษัทเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อถึงคราวที่บริษัทได้ส่งมอบงานงวดที่4ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายปรากฏว่ากระทรวง A ไม่ยอมชำระเงินตามสัญญาโดยอ้างว่ายังไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงาน B สำหรับชำระค่าจ้างในงวดสุดท้ายซึ่งบริษัทได้มีหนังสือทวงถามให้ชำระเงินหลายครั้งแต่ต่อมากระทรวง A กลับมีหนังสือปฏิเสธการชำระเงินตามสัญญาจ้างดังกล่าวบริษัทจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อศาลได้รับคดีนี้ไว้พิจารณาแล้วและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นบริษัทแสงไฟสว่างจ้าจำกัดได้ยื่นคำขอแจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเนื่องจากต้องการให้คดีเสร็จสิ้นโดยเร็วและลดระยะเวลาการต่อสู้คดีในชั้นศาลศาลจึงได้แจ้งให้กระทรวง A ทราบว่าบริษัทแสงไฟสว่างจ้าจำกัดประสงค์ขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งทางกระทรวงพิจารณาแล้วยินยอมที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวเมื่อบริษัทและกระทรวง A ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งกระทรวง A ตกลงชำระเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายที่ยังค้างชำระตามสัญญาให้แก่บริษัทแสงไฟสว่างจ้าจำกัดจำนวน2ล้าน5แสนบาทภายใน45วันนับแต่วันที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาตามยอมโดยที่บริษัทตกลงยกเว้นดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่กระทรวง A แต่หากกระทรวง A ผิดสัญญาทั้ง2ฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้จึงยุติลงด้วยความพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายภายในระยะเวลาเพียง90วันการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
0: กลับเข้า าสู่ช่วงที่2ค่ะกับรายการศาลปกครองพบประชาชนนะคะซึ่งยังคงอยู่กับดิฉันค่ะเบิร์ตพรณภาบุญยฤทธิ์เจ้าหน้าที่ศาลปกครองค่ะคุณผู้ฟังคะแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะจะมีความเป็นอิสระที่จะจัดทำบริการสาธารณะต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดได้นะคะแต่การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าวก็จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยนะคะและก็ต้องใช้งบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์นั้นๆด้วยเพราะว่างบประมาณทุกบาททุกสตางค์นั้นล้วนมาจากภาษีของประชาชนนั่นเองค่ะเพราะหากมีการนำไปใช้ผิดประเภทนะคะหรือไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการค่ะก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาหรืออาจจะนำไปสู่คดีความได้นะคะแล้วก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อประชาชนของหน่วยงานได้ค่ะเอาใหม่นะถ้า432เพราะหากมีการนำไปใช้ผิดประเภทนะคะหรือว่าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการค่ะก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาเกิดเป็นคดีความแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานได้ค่ะวันนี้นะคะวิทยากรของเรานะคะคุณพินทิพเกศรสุขีรพิพัฒน์ค่ะก็จะพาคุณผู้ฟังนะคะไปติดตามกรณีตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายผ่านคดีปกครองเรื่องนี้กันนะคะสวัสดีค่ะคุณพินทิพเกศรค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเบิร์ตคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
0: ค่ะคุณพินทิพเกศรคะคดีเรื่องนี้ค่ะวันนี้ให้เราจะคุยกันนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะ
2: ค่ะคดีปกครองเรื่องนี้นะคะก
0: ็
2: จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคำวินิจฉัยของศาลปกครองค่ะคุณเบิร์ตที่จะเป็นการวางมาตรฐานในการปฏิบัติราชการทางปกครองที่ดีค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะซึ่งเป็นพันธกิจที่สำคัญนะคะประการหนึ่งนะคะของศาลปกครองค่ะโดยการวางหลักปฏิบัติราชการทางปกครองที่เป็นมาตรฐานในการใช้อำนาจทางปกครองที่เป็นธรรมนะ
0: คะ
2: ก็เพื่อป้องกันนะคะและลดการเกิดข้อพิพาททางปกครองค่ะค่ะซึ่งคดีนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะ
0: ค่ะ
2: เพื่อใช้ในการจัดงานตามโครงการต่างๆนะคะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ค่ะซึ่งรายการที่จะเบิกจ่ายได้นั้นนะคะก็จะมีหลักการตามแนวทางที่กำหนดไว้ในหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าจะต้องเป็นการเป็นรายจ่ายที่จำเป็นและประหยัดนะคะ
0: ค่ะ
2: รวมทั้งไม่กระทบต่อฐานะการคลังนะคะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วยค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะแล้วรายละเอียดของคดีในเรื่องนี้ค่ะเป็นอย่างไรคะ
2: ค่ะเรื่องราวของคดีนี้นะคะก็มีอยู่ว่าเทศบาลแห่งหนึ่งค่ะได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนะคะ
0: ค่ะ
2: ซึ่งจังหวัดแห่งนี้ค่ะก็เป็นจังหวัดที่มีทะเลสวยๆหลายแห่งค่ะก็ขอให้สมมติชื่อโครงการนี้ว่าโครงการจัดงานโลกทะเลนะคะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
2: โดยเทศบาลนะคะได้บรรจุโครงการนี้นะคะไว้ในเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณด้วยค่ะเป็นเงินจำนวน 300,000 บาท
0: ค่ะ
2: โดยตั้งใจจากเงินอุดหนุนทั่วไปนะคะซึ่งมีกิจกรรมภาคกลางวันนะคะก็ได้แก่การทำความสะอาดหาดการแข่งขันเรือคายัก
0: ค่ะ
2: การแข่งมวยทะเลค่ะการแข่งขันการตกปลาการนะคะส่วนกิจกรรมภาคกลางคืนนะคะก็จะได้แก่ชมดนตรีวงต่างๆนะคะโดยได้เชิญศิลปินนักร้องชื่อดังมาร่วมแสดงภายในงานด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะซึ่งในการจัดงานจริงนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะเป็นเงินจำนวน 299,995 บาท
0: ค่ะ
2: ค่ะก็คือขาดไปอีก5บาทค่ะก็จะใช้จ่ายเต็มกรอบวงเงิน 300,000 บาทค่ะคุณเบิร์ต
0: ก็คือใช้งบประมาณเกือบจะพอดีกับการที่ได้ตั้งวงเงินไว้เลยนะคะ
2: ใช่แล้วค่ะคุณเบิร์ตค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะก็จะมีปัญหาว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อสั้นๆว่าสตง.นะคะคุณเบิร์ตได้ตรวจสอบงบการเงินของเทศบาลนะคะแล้วก็ได้มีหนังสือแจ้งว่าการเบิกจ่ายเงินค่าแสดงดนตรีของศิลปินนักร้องชื่อดังจำนวน 166,000 บาทค่
0: ะ
2: เป็นการใช้จ่ายเงินงบประมาณเกินความจำเป็นและไม่ประหยัดค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
2: ก็เนื่องจากว่าการจัดงานตามโครงการดังกล่าวนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ระดับสากลนะคะ
0: ค่ะ
2: ส่งเสริมรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่นนะคะและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลค่ะคุณผู้ชม
0: ค่ะ
2: ซึ่งแม้จะไม่มีการแสดงของศิลปินนักร้องนะคะก็สามารถที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้ค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
2: จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยนะคะที่มท.031314 วแหวน1347นะคะลงวันที่19พฤษภาคม2541ค่ะคุณเบิร์ตค่ะในเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
2: ซึ่งหนังสือฉบับดังกล่าวนะคะก็ได้กำหนดให้นะเบิกจ่ายเท่าที่จำเป็นนะคะและประหยัดค่ะโดยนะคะโดยคำนึงถึงฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสำคัญค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะค่ะ
2: ค่ะและนอกจากนี้นะคะสตง.ก็ได้ให้ข้อเสนอแนะค่ะให้เทศบาลค่ะดำเนินการหาผู้รับผิดชอบชดใช้เงินจำนวน 166,000 บาทนะคะ
0: ค่ะ
2: ส่งคืนคลังเทศบาลด้วยค่ะคุณเบิร์ต
0: อืมค่ะก็เป็นจำนวนเงินที่เยอะพอสมควรเลยนะคะแล้วต่อจากนี้ไปค่ะทางเทศบาลเนี่ยเขาได้มีการให้เหตุผลไว้ไหมคะว่าเพราะอะไรคะถึงจะต้องว่าจ้างศิลปินชื่อดังเนี่ยมาแสดงภายในงาน
2: ค่ะทางเทศบาลนะคะก็ได้มีหนังสือชี้แจงต่อสตง.นะคะและเสนอความเห็นว่าไม่ต้องหาผู้รับผิดชอบชดใช้เงินค่ะคุณเบิร์ตนะคะโดยให้เหตุผลว่าอย่างนี้ค่ะว่าการเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าจ้างศิลปินนักร้องนะคะที่มีชื่อเสียงนะคะถือเป็นการลงทุนด้านการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าอย่างต่อเนื่องค่ะเป็นกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะจึงไม่เป็นการใช้จ่ายเงินงบประมาณเกินความจำเป็นนะค
0: ะ
2: และไม่กระทบต่อฐานะการคลังของเทศบาลค่
0: ะ
2: เพราะมีเงินสะสมเป็นเงินจำนวนกว่า28ล้านบาทค่ะและมีเงินทุนสำรองเงินสะสมอีกจำนวนกว่า8ล้านบาทค่ะซึ่งทำให้เทศบาลมีความมั่นคงในระยะยาวค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะเมื่อได้ฟังเหตุผลของเทศบาลแล้วค่ะทีนี้เนี่ยทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะได้มีความเห็นอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะเมื่อได้ฟังคำชี้แจงของเทศบาลแล้วนะคะ
0: ค่ะ
2: สตง.นะคะก็ยังยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลเพียงพอค่ะที่จะรับฟังได้ค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
2: ค่ะทางเทศบาลนะคะก็จึงมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะ
0: ค่ะ
2: ขอให้วินิจฉัยกรณีดังกล่าวนะคะซึ่งผู้ว่านะคะท่านก็ได้วินิจฉัยด้วยเห็นพ้องกับความเห็นของสตง.ค่ะคุณเบิร์ตคะ
0: ค่ะค่ะแล้วทางเทศบาลค่ะได้มีการดำเนินการต่อไปอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะจากนั้นนะคะเทศบาลก็ได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของผู้ว่านะคะ
0: ค่ะ
2: แต่ผู้ว่าได้มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ค่ะโดยให้เหตุผลว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวไม่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์นะคะ
0: ค่ะ
2: ในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนระงับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ์และหน้าที่นะคะรวมทั้งยังไม่ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนนะคะหรือเกิดผลกระทบต่อผู้ใดค่ะ
0: ค่ะ
2: อันจะถือได้ว่าเป็นคำสั่งทางปกครองค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
2: ค่ะซึ่งทางเทศบาลก็ยังไม่ยอมแพ้ค่ะได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์อีกค่ะว่าระเบียบการเบิกจ่ายไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในประเด็นการเบิกจ่ายเพื่อเป็นค่าจ้างนักร้องนักแสดงนะคะในการเรียกเงินคืนก็ควรจะมีการพิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดงานนะคะและควรเรียกเงินคืนในจำนวนที่เห็นว่าไม่จำเป็นและไม่ประหยัดเท่านั้นนะคะแต่ผู้ว่าก็ได้ยกอุทธรณ์ค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
2: คราวนี้นะคะเทศบาลจึงยื่นฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองค่ะเพื่อขอให้ศาลนะคะมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ให้เทศบาลดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดค่ะเพื่อที่จะหาตัวผู้รับผิดชดใช้เงินส่งคืนคลังของเทศบาลนะคะ
0: ค่ะ
2: และขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ว่าที่ไม่รับอุทธรณ์และยกคำอุทธรณ์ของเทศบาลค่ะคุณเบิร์ตคะ
0: ค่ะค่ะเมื่อคดีค่ะมาถึงศาลปกครองแล้วนะคะศาลเนี่ยเห็นควรวินิจฉัยในประเด็นใดบ้างคะ
2: ค่ะคดีนี้นะคะก็จะมีประเด็นปัญหาที่ศาลท่านจะต้องวินิจฉัยว่าคำวินิจฉัยของผู้ว่าค่ะที่เห็นพ้องกับความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะหรือสตง.
0: ค
2: ่
0: ะ
2: โดยให้เทศบาลนะคะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดนะคะเพื่อหาผู้ที่จะต้องรับผิดชดใช้เงินคืนเงินส่งคืนคลังเทศบาลนะคะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คะคุณเบิร์ต
0: ค่ะแล้วศาลปกครองค่ะมีคำวินิจฉัยอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะคดีนี้นะคะศาลปกครองสูงสุดนะคะท
0: ่
2: านก็พิจารณาแล้วนะคะเห็นว่าเทศบาลค่ะซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะมีอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะนะ
0: คะ
2: เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นค่ะคุณเบิร์ตและมีความเป็นอิสระนะคะในการกำหนดนโยบายการบริหารการจัดการบริการสาธารณะนะคะการบริหารงานบุคคลการเงินและการคลังนะ
0: คะ
2: และยังมีอำนาจหน้าที่ของตนเองนะคะโดยเฉพาะตามหลักแห่งการปกครองตนเองนะคะตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นนะ
0: คะ
2: ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ค่ะซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นนะ
0: คะ
2: และก็มีอำนาจหน้าที่นะคะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะ ตามที่พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะพ.ศ. 2542นะคะและพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ค่ะ
0: อ
2: ันทำให้เทศบาลนะคะมีอำนาจดำเนินงานโครงการดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมายค่ะคุณเบิร์ตค่ะแต่ในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานโลกทะเลนั้นนะคะเทศบาลย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องทำจัดทำกิจกรรมนะคะให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการค่ะค่ะและถ้ามีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่ละกิจกรรมนะคะก็ต้องเท่าที่จำเป็นและประหยัดค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
2: โดยคำนึงถึงฐานะการคลังของตนเป็นสำคัญค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
2: ค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลนะคะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนอย่างแท้จริงค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะและเมื่อการดำเนินการโครงการจัดงานโลกทะเลที่พิพาทนะคะเทศบาลก็ได้จัดให้มีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ระดับสากลนะคะ
0: ค่ะ
2: ส่งเสริมรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่นใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
0: ค่ะ
2: ค่ะค่ะการจัดกิจกรรมในโครงการจึงต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะ
0: ค่ะ
2: เพื่อที่จะให้การดำเนินโครงการดังกล่าวนะคะวัดบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นนะคะการที่ผู้ฟ้องคดีได้จัดให้มีกิจกรรมภาคกลางคืนนะคะซึ่งเป็นการแสดงดนตรีของศิลปินนะคะและเบิกค่าใช้จ่ายเป็นเงินค่าการแสดงจำนวนกว่า 160,000 บาทนั่นนะคะเห็นได้ว่านะคะการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีดังกล่าวมีลักษณะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ความบันเทิงเฉพาะแก่ผู้เข้าร่วมชมการแสดงดนตรีของศิลปินนะคะมิได้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ระดับสากลนะคะ
0: ค่ะ
2: ส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยตรงค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะคุณมินิภเกศรคะแล้วถ้าอย่างนั้นค่ะกิจกรรมการแสดงดนตรีเนี่ยก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการถูกต้องไหมคะ
2: ใช่แล้วค่ะคุณเบิร์ตค่ะ
0: ค่ะ
2: กิจกรรมดังกล่าวนะคะจึงไม่ใช่เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการนะคุณเบิร์ต
0: ค
2: ่ะและหากเทศบาลไม่จัดให้มีกิจกรรมการแสดงดนตรีนะคะโดยจัดเพียงกิจกรรมที่มีอยู่แล้วเช่นกิจกรรมการทำความสะอาดหาดการแข่งขันเรือคายักการแข่งมวยทะเลนะคะการแข่งขันการตกปลานะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะ
0: คะ
2: ก็สามารถที่จะทำให้การดำเนินโครงการจัดงานโลกทะเลนะคะบรรลุวัตถุประสงค์ได้คุณเบิร์ตดังนั้นนะคะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายการแสดงดนตรีของศิลปินค่ะจึงเป็นการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ไม่คำนึงถึงความจำเป็นและความประหยัดค่ะค่ะทั้งนี้นะคะก็ตามข้อ67ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะ
0: คะ
2: ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547ค่ะคุณเบิร์ตรวมทั้งหนังสือกระทรวงมหาดไทยนะคะฉบับลงวันที่19พฤษภาคม2541ที่เราได้กล่าวถึงข้างต้นเนี่ยค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
2: ฉะนั้นนะคะคำวินิจฉัยของผู้ว่าค่ะที่เห็นพ้องด้วยกับความเห็นของสตง.นะ
0: คะ
2: ที่ให้ทางเทศบาลนะคะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดนะคะก็เพื่อที่จะหาตัวผู้รับผิดชดใช้เงินค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
2: ในส่วนของที่เป็นค่าแสดงของแสดงดนตรีของศิลปินนักร้องชื่อดังอะค่ะจำนวน 166,000 กว่าบาทนะคะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
2: เพื่อนำส่งคืนคลังของเทศบาลนะคะจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
2: ศาลปกครองสูงสุดนะคะจึงมีคำพิพากษายกฟ้องค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
2: ค่ะและถ้าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจที่อยากจะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคดีศาลปกครองสูงสุดหมายเลขแดงที่ออ่าง710/2568ค่ะ
0: ค่ะค่ะจากแนวคำวินิจฉัยในคดีนี้ค่ะคุณพินทิพย์เกศรค่ะมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายเพิ่มเติมอีกสักนิดไหมคะ
2: ค่ะคุณเบิร์ตคะ
0: ค่ะ
2: ก็จากคดีดังกล่าวนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็จะมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการบริหารนะคะการจัดการบริการสาธารณ
0: ะ
2: การบริหารงานบุคคลการเงินการคลังนะ
0: คะ
2: เป็นของตัวเองนะคะแต่ใดๆก็ตามนะคะในการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ตั้งไว้นะ
0: คะ
2: เพื่อการจัดทำบริการสาธารณะนะคะก็จะต้องมีความระมัดระวังค่ะคุณเบิร์ตค่ะค่ะโดยกิจกรรมที่จะเบิกจ่ายเงินงบประมาณนะคะก็จะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการโดยตรงค่ะคุณเบิร์ตค่ะ
0: ค่ะ
2: โดยเบิกจ่ายเท่าที่จำเป็นและประหยัดนะคะรวมทั้งว่าคำนึงถึงฐานะการคลังของตนเป็นสำคัญด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะกล่าวคือนะคะเป็นกิจกรรมที่จำเป็นต้องจัดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะคะหากกิจกรรมหรือค่าใช้จ่ายใดที่ไม่จำเป็นนะคะต้องมีหรือหากขาดไปก็ยังบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะนะคะคุณเบิร์ตก็อาจจะเข้าข่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและไม่ประหยัดได้ค่ะคุณเบิร์ตคะ
0: ค่ะและวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณพินทิพย์พระเกศรสุขิรพิพัฒน์วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองค่ะที่วันนี้นะคะมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังในรายการของเรานะคะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณเบิร์ตค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะที่ได้ฟังมาทั้งหมดในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ฟังนะคะต้องการติดตามรายการศาลปกครองพบประชาชนย้อนหลังค่ะสามารถเข้าไปรับฟังได้ทางเว็บไซต์ของศาลปกครองค่ะ www.admincourt.go.th ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะทาง YouTube สำนักงานศาลปกครองค่ะและถ้าหากคุณผู้ฟังนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลปกครองหรือคดีปกครองค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355ค่ะและท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศด้วยดีตลอดมาค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นค่ะและสำหรับวันนี้นะคะดิฉันพรณภาบุญฤทธิ์และคุณพินทิพย์พระเกศรสุขิรพิพัฒน์ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ที่ไหนที่จะให้คำตอบได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับศาลปกครองที่ไหนที่รวบรวมความรู้ที่หลากหลายมีสไตล์และทันสมัยศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวคือคำตอบสำหรับคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองผ่านการเรียนดูรู้ค้นด้วยตนเองได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายกับออคลาวภายในออคลาวคุณจะได้พบกับระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบค้นรายการหนังสือและระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocrow.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocrow หรือศูนย์การเรียนรู้ได้ทาง Play Store และ App Store ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ ocrow เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคน
3: ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แค่คลิกทำได้ครบจบทุกขั้นตอนโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความยุติธรรมที่สะดวกรวดเร็วทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำความร่วมมือยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันแท็บฟรีฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาสที่4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3ต่อ2เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเตรียมพร้อมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองวันที่ 9-11 กันยายนนี
2: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณบริเวณศาลหลักเมืองนราธิวาสสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1อำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากสำหรับกิจกรรมดังกล่าวศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาสได้น้อมนำแนวพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจมาขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยร่วมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองนราธิวาสประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดการประกวดออกแบบพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่ออนุรักษ์คุณค่าประวัติศาสตร์และรักษาวิถีชีวิตของชุมชน
3: นายอรรถพลเริกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการประกวดการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณป้อมมหาการภูเขาทองวัดสระเกศวัดราชนัดดาโลหะปราสาทและวัดเทพธิดารามเพื่อพัฒนาคูคลองและคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เปิดโอกาสให้ชาวไทยมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตพื้นที่ประวัติศาสตร์ผ่านการผสานสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนโดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติโดยเปิดรับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อส่วนรวมเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองส่งเสริมการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบตามแนวพระราชดำริสืบสานรักษาต่อยอดเชิญชวนนิสิตนักศึกษาบุคคลนิติบุคคลและหน่วยงานทั่วไปร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์สวนสาธารณประโยชน์แห่งอนาคตเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้แนวคิด Reconnection รัตนโกสินทร์เชื่อมเมืองเชื่อมธรรมชาติเชื่อมเรื่องราวสามารถส่งได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือทีมโดยส่งผลงานได้ไม่เกิน2ผลงานต่อผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังคำชี้แจงแนวทางการออกแบบได้ระหว่างวันที่15ถึง30กันยายน2569ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี2570
4: พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานแถลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดู ดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเรือนจำเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคเนื่องจากมีผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และญาติเข้าออกจำนวนมากโดยข้อมูลปี2568พบการระบาดในเรือนจำถึง91เหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่โรคโควิด-19 และอาหารเป็นพิษจึงจำเป็นต้องมีระบบแจ้งเหตุที่รวดเร็วเพื่อควบคุมให้ได้ทันท่วงทีซึ่งทัพพี่ฟองดูเวอร์ชันเฉพาะเรือนจำอยู่ระหว่างพัฒนาให้มีระบบแจ้งเตือนและยกระดับการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากการสอบสวนโรคล่าช้าเกิน72ชั่วโมงเพื่อให้ผู้บริหารส่วนกลางติดตามและสั่งการได้อย่างทันท่วงทีคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวในปีหน้าด้านทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าทัพพี่ฟองดูที่พัฒนาโดยสวทช.เป็นระบบบริหารจัดการที่เชื่อมโยงหน่วยงานให้ทำงานบนข้อมูลชุดเดียวกันนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมทหารช่างไทยที่ปฏิบัติภารกิจในซูดานใต้ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักการพึ่งพาตนเอง
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวผ่านระบบทางไกลกับกำลังพลกองร้อยทหารช่างไทยผัดที่6ซึ่งปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานตลอดจนให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศพร้อมเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลไทยโดยเฉพาะการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของกำลังพลไทยที่ปฏิบัตินอกเหนือจากภารกิจรักษาสันติภาพช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสะท้อนบทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติประจำปี2568จำนวน12คนจาก3สาขาน
6: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเปิดเผยว่าคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงสำหรับปี2569มีศิลปินที่มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณารวม595คนโดยคณะกรรมการได้พิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติครั้งนี้จำนวน12คนประกอบด้วยสาขาทัศนศิลป์ได้แก่นายพีรพงษ์ดวงแก้วด้านประติมากรรมนายชัยรอดมหาดำรงกุลภาพถ่ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์สาขาวรรณศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปฐุมสูตรนายไมตรีริมปิชาติและสาขาศิลปะการแสดงนายสมศักดิ์ทัตตินาฏศิลป์ไทยโขนนายตึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่านางอังคณางสิริมณีหมอลำลำเพลินนายวิชัยปุญญยันต์ดนตรีไทยสากลนายนัทยันตรักษ์ดนตรีสากลและศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักษ์ภาพยนตร์และละครด้านนายพรธรรมธรรมวิมลศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติจากการที่ได้มีโอกาสถวายงานด้านสถาปนิกของกรมศิลปากรที่ผ่านมาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีสำคัญของประเทศได้แก่งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรรัชกาลที่9และพระเมรุมาตรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยยึดหลักรูปแบบถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและพระราชกรณียกิจที่ทำให้ประสบนิกรอยู่ดีมีสุขมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีพร้อมกำชับดำเนินงานอย่างโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลส ื่อยกย่องและเพื่อถูกเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้พร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าโครงการไทยเที่ยวไทย plus จะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทเร่งสรุปรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้
7: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะหารือกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอชเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างสำหรับรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเปเมนต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ40เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยรายละเอียดสัดส่วนการสนับสนุนวงเงินและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ยังต้องรอการหารือกับกระทรวงการคลังต่อไป
8: โครงการไทยเที่ยวไทยพาสซึ่งวันนี้จริงๆแล้วจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทำเรื่องถึงกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วครับก็สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับภายในพรุ่งนี้ผมจะได้คำตอบแน่นอนเพราะว่าผมกับท่านเอกนิตินัดพูดคุยกันว่าสรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอชเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพร้อมต้องการนะว่าจะเพิ่มเป็น1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
7: นายสุรศักดิ์กล่าวอีกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามุ่งให้โครงการไทยเที่ยวไทย plus กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายเล็กให้มากที่สุดโดยจะพิจารณาหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการให้ครอบคลุมทั้งโรงแรมผู้ประกอบการด้านคมนาคมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเพื่อให้เม็ดเงินจากมาตรการลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงปริมปราศภาพารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันให้ครูมีเงินเพียงพอต่อการดำรงชีพ
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องสำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบและจะหารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนหากมีการชำระหนี้สหกรณ์ก่อนแล้วจึงหักชำระหนี้สถาบันการเงินตามลำดับอาจส่งผลให้เงินเดือนคงเหลือไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตจำต้องพิจารณาปรับเงื่อนไขให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละราย หากจะผ่อนชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องจะเป็นต้องมีการลดภาระทั้งในส่วนของดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วนควบคู่กันจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ด้านสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินและสวัสดิการครูเพื่อหาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
10: นายกำมลรอดคล้ายประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อศึกษาการบริหารจัดการหนี้สินครูรวมถึงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีคณะผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราชจำกัดและสำนักงานสกสคจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับพร้อมรับฟังผลการดำเนินงานแนวทางบริหารจัดการหนี้สินและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการจัดสวัสดิการและดูแลสวัสดิภาพครูเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายทั้งนี้คณะกรรมการลงพื้นที่โรงเรียนชะอวดศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาโดยเยี่ยมชมห้องเรียนมุ่งสู่อาชีพและรับฟังผลการดำเนินงานของสถานศึกษาทั้งนี้คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่หลากหลายเปิดโอกาสให้ค้นพบความถนัดของตนเองและมีทางเลือกทั้งการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพพร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ไปประกอบการพิจารณาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อศักยภาพผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ชวิสาประทุมมารายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิย

0: เริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ขณะนี้เวลา 20:18 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการเลบานอนที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยและรถยนต์ในเมืองคาฟารุมมานทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายในจำนวนนี้มีเด็ก2รายและบุคลากรทางการแพทย์2รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลกล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์กำลังพยายามฟื้นฟูขีดความสามารถทางการทหารขึ้นมาใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลที่สหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนางอานิต้าอานันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาและนายฟรองซัวฟิลิปชองปานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแคนาดาเมื่อวานนี้โดยประณามอิหร่านที่สร้างสถานการณ์ที่เป็นบ่อนทำลายเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะการข่มขู่เรือลำต่างๆที่ต้องการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสการดำเนินกิจกรรมนิวเคลียร์ที่ผิดกฎหมายรวมทั้งการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการกระทำดังกล่าวโดยทันทีนางอานันต์และนายชองปานยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลแคนาดาให้คำมั่นที่จะประสานงานกับพันธมิตรระหว่างประเทศในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมและเดินหน้ากดดันอิหร่านต่อไปอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้สำนักข่าว AFP รายงานด้วยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐสารวักบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของมาเลเซียแล้วในวันนี้หลังจากดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API ลดลงมาอยู่ที่ระดับ222จากเดิมอยู่ที่519ซึ่งเป็นผลมาจากการทำฝนเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันพิษอย่างไรก็ตามสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเตือนว่าสถานการณ์หมอกควันพิษที่ปกคลุมในรัฐสารวักยังคงไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติอย่างเต็มที่เนื่องจากค่าดัชนีมลพิษทางอากาศในพื้นที่ดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้านทางการอินโดนีเซียกำลังพยายามควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้บนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องซึ่งหมอกควันไฟป่าในพื้นที่เหล่านี้ลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่มสายซีทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2หลังชนะกาตาร์มา3-0เซตในนัดแรกโดยวันนี้พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลการแข่งขันปรากฏว่าเกมนี้ทำนักตบลูกยางหนุ่มไทยสู้เต็มที่ชนะเกาหลีใต้ไป3-2เซตด้วยสกอร์25-18 25-16 20-25 22-25 และ15-12 รั้งจ่าฝูงสายซีพร้อมการันตีการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทันทีโปรแกรมนัดถัดไปทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะพบกับไต้หวันในวันที่9กันยายนนี้เวลา 11:30 นถ่ายทอดสดทาง MonoMax Sportการแข่งขันรักบี้15คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่สนามกีฬากองทัพอากาศรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน16ปีโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาเอาชนะพปร.ราชวิทยาลัยไป34-16จุดคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่รุ่นโรงเรียนยังคงเป็นโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาลัยที่โชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะพปร.ราชวิทยาลัยไป28-19จุดคว้าแชมป์รุ่นโรงเรียนไปครองได้อีกรางวัลทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมความพร้อมลุยเอเชียนเกมตั้งเป้าเก็บ6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปติดตามได้จากรายงาน
4: ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมทาราปาร์ครีสอร์ท

0: เซลจังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันโดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ทีมมีความพร้อมเป็นอย่างดีเนื่องจากนักกีฬาได้เก็บตัวร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องขณะที่สภาพร่างกายของนักกีฬาไม่น่ากังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลทำให้นักกีฬาส่วนใหญ่ผ่านการเตรียมความพร้อมช่วงปรีซีซั่นกับต้นสังกัดมาแล้วส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักได้แก่คณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนซึ่งถือเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมมาโดยตลอดยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรอย่างไรก็ตามทีมได้เตรียมผู้เล่นเพื่อทดแทนตำแหน่งดังกล่าวไว้แล้วขณะที่กรณีของยศกรบุรพาซึ่งต้องเดินทางไปกลับไทยญี่ปุ่นในรอบแรกเนื่องจากต้องกลับไปช่วยต้นสังกัดนั้นมองว่าไม่น่าส่งผลกระทบต่อทีมมากนักเนื่องจากผู้เล่นทุกคนสามารถทดแทนกันได้สำหรับเป้าหมายในรอบแรกตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
1: ก็เชื่อว่าถ้าเราได้6แต้มแรกของเกมเรากับญี่ปุ่นเราสามารถที่จะโรเตชั่นหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าถือว่ามันไม่ได้2เกมแรกเราก็ต้องมามีแผนของเงินว่าเราจะออกไปไหนยังไงนะครับเพราะว่าว่านักเตะที่เรามีแล้วก็จนถึงตอนนั้นเนี่ยความสมบูรณ์ของนักเตะมันมีมากน้อยขนาด
0: ขณะที่โปรแกรมของทีมชาติไทยวันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถานเวลา14นาฬิกาวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา14นาฬิกาและวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา17นาฬิกาปู่ดิมพัฒน์สอนการรายงาน
2: นายนันทพลทองเนียนพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและบริษัทพรามสปอร์ตจำกัดที่ห้องโถงชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10กันยายนถึง20กันยายนนี้โดยเยาวชน18คนจากประเทศไทยจะได้เดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าแชมป์เจลีก2สมัยและแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมชุดเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตและเป็นประตูบานแรกสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไปภาณิชย์คาดนาครายงาน
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
7: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี
8: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
6: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: แวดล้อมที่ดีและช่วยแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศผ่านโครงการ AIS Go Green โดยสานต่อความร่วมมือในการปลูกต้นไม้ร่วมกับกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้สนับสนุนการปลูกต้นไม้ให้แก่กรุงเทพมหานครแล้ว 75,000 ต้นกับเป้าหมายการปลูก 100,000 ต้นภายใน4ปีเพื่อเป็นกำแพงกรองฝุ่นลดมลพิษดูดซับกลิ่นเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความร่มรื่นและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กรุงเทพมหานครนายสมชัยเลิศสุทธิวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของ AISจึงได้ร่วมภารกิจปลูกต้นไม้ล้านต้นตามนโยบายของผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผ่านโครงการ AIS Go Green โดยปีที่ผ่านมาได้สนับสนุนการปลูกต้นไม้ไปแล้ว 25,000 ต้นกับเป้าหมายการปลูกต้นไม้ให้ครบ 100,000 ต้นภายใน4ปีซึ่งได้ส่งมอบและปลูกต้นไม้ในพื้นที่เป้าหมายของกทม.แล้วในหลายพื้นที่ได้แก่สวนวชิระเบญจทัศน์ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์โคกหนองนาพุทธมณฑลสาย3โรงกำจัดขยะหนองแขมพื้นที่สวนสาธารณะของสำนักงานเขตพญาไทสำหรับในปีนี้ AIS ได้ส่งมอบต้นกล้าไม้เพิ่มเติมให้แก่กรุงเทพมหานครอีก 50,000 ต้น10สายพันธุ์ประกอบด้วยต้นมะฮอกกานีต้นแคนาต้นยางนาต้นประดู่บ้านต้นกระถินพาต้นกฤษณาต้นมะค่าโมงต้นกระโดนต้นกระประพฤกและต้นตะเคียนทองซึ่งเป็นต้นกล้าไม้ที่เพาะปลูกโดยกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่สำนักงานเขตหนองจอกจากโครงการผลิตกล้าไม้เพื่อปลูกสู่ล้านต้นโดยจะนำไปปลูกในพื้นที่จัดสรรของกรุงเทพมหานครที่โรงกำจัดขยะหนองแขมและที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์โคกหนองนาพุทธมณฑลสาย3เพื่อเป็นกำแพงกรองฝุ่นช่วยลดมลพิษดูดซับกลิ่นและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนโดยรอบสำหรับการร่วมมือกับกรุงเทพมหานครครั้งนี้นอกจากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นช่วยลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนแล้วยังเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรตามนโยบายด้านเศรษฐกิจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสอดคล้องกับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ AIS
1: ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก AIS ค่ะ
2: ข่าวสารดีๆจากกรมศุลกากรการส่งของทางไปรษณีย์พัสดุเร่งด่วนการส่งของทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศจะผ่านการดำเนินการโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดโดยการส่งของทางไปรษณีย์สามารถดำเนินการได้5ประเภทคือ 1. ทางอากาศ 2. ภาคพื้น 3. EMS 4. ไปรษณีย์ลงทะเบียนและ 5. ไปรษณีย์ธรรมดาของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจะถูกคัดแยกออกเป็น3ประเภทและปฏิบัติพิธีการศุลกากรดังนี้ประเภทที่1ของซึ่งแต่ละหีบห่อมีราคารวมค่าขนส่งและค่าประกันภัยไม่เกิน 1,500 บาทหรือตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่างและไม่มีราคาในทางการค้าและไม่เป็นของต้องห้ามหรือต้องกำกับในการนำเข้าเป็นของยกเว้นอากรขาเข้าภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่มเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะส่งมอบให้ไปรษณีย์ไทยเพื่อนำจ่ายให้ผู้รับต่อไปประเภทที่2ของที่ส่งจากผู้คนหนึ่งถึงผู้รับคนหนึ่งในคราวเดียวกันหรือเข้ามาถึงพร้อมกันไม่ว่าจะมีจำนวนกี่หีบห่อหากมีราคารวมกันไม่เกิน 40,000 บาทและไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกับหรือของที่ต้องส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อยเป็นของต้องชำระอากรโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรเปิดตรวจต่อหน้าเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ประเมินราคาและค่าภาษีอากรทุกประเภทเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะส่งมอบให้ไปรษณีย์ไทยเพื่อนำจ่ายให้ผู้รับณที่ทำการไปรษณีย์ใกล้ที่อยู่ของผู้รับผู้รับของนำใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่ระบุที่ทำการไปรษณีย์ให้ไปติดต่อรับของชำระภาษีอากรไปชำระอากรณที่ทำการไปรษณีย์ประเภทที่3ของอื่นนอกจากประเภทที่1และ2เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะส่งมอบของให้ไปรษณีย์ไทยเพื่อนำไปเก็บรักษาในโรงพักสินค้าไปรษณีย์ไทยหรือส่งไปที่สำนักงานด่านศุลกากรแล้วแต่กรณีผู้รับของนำใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศไปติดต่อขอรับชำระภาษีอากรณส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์หรือสำนักด่านศุลกากรที่ระบุไว้ในใบแจ้ง
3: ร รายการ AC News Update ทางคลื่น Happy Family Radio FM 105 MHz วิทยุเพื่อครอบครัว
2: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ AC News Update ทางคลื่น Happy Family Radio FM 105 MHz วิทยุเพื่อครอบครัวกลุ่มประชาสัมพันธ์กันนะครับวันนี้นะครับวันที่7กันยายน2569ครับพบกับผมเช่นเคยณัฐพลศรีพิรมผู้ดำเนินรายการโดยวันนี้นะครับทางรายการก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังเช่นเคยครับในช่วงแรกของรายการเรามีข่าวสารที่น่าสนใจในรอบวันมานำเสนอในช่วงของข่าวปักหมุดครับ
0: ช่วงข่าวปักหมุดสนับสนุนโดย CK Power พลังงานสะอาดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงข่าวปักหมุดค่ะวันนี้เราเจอกันวันจันทร์แรกเลยนะคะของสัปดาห์วันนี้วันที่7แล้วนะคะกันยายน2569อยู่กับคุณภาสอนประสิทธิ์และดิฉันกัญจนาค่ะ
7: ก็ยังอยู่ในสภาพอากาศของฤดูฝนเนาะแล้วก็ฝนแบบฟ้าฝนยังไงไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าตกหนักแบบตั้งแต่ภาคเหนือมาแล้วภาคใต้ก็ให้เรามาระวังวันนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาเตือนภัยสภาพอากาศแปรปรวนทั่วประเทศนะคะเขาออกประกาศฉบับที่1 นะคะแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะวันที่8ถึง13กันยายนแล้วก็เตือนพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ให้ดูด้วยนะคะว่ามันจะมีพายุหมุนเขตร้อนลูกใหม่คุณสุกัญญานีค่ะยะวิชาญยะวินชาญนะคะอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเขาลงนามในประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่1นะคะในช่วงบอกว่ามันช่วง8ถึง13อย่างที่เล่าให้ฟังว่าประเทศไทยจะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งนะซึ่งจะส่งผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเป็นอันดับแรกก่อนกระจายไปอย่างภาคอื่นๆในพื้นที่ต่อไปนะคะแล้วก็วันที่8ถึง

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร

เรื่องแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

0: ในปีหนึ่งประเทศไทยเสียเงินรั่วไหลไปกับการทุจริตคอร์รัปชัน 300,000 ล้านบาทนู่นแน
1: ่โอ้โห 300,000 ล้านบาท
0: ครับสร้างถนนได้ 60,000 กิโลเมตรสร้างโรงเรียนได้ 5,000 แห่งสร้างรถไฟฟ้าได้ตั้ง4สายแน
1: ่เอ้ยยอมได้หรือเนี่ย
0: ไม่ได้ครับ
1: งั้นต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทำให้ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติช่วยกันต้านทุจริตนะ
0: ครับ
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
1: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
2: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
1: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
3: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
4: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
3: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
4: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
3: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องค่ะ
3: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: โอ้ยขับไว้อยู่แค่นี้ไม่เมาหรอก
1: อย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
4: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
3: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
4: ใช่ๆที่โกง
3: เพิ่มขึ้น
4: นิสัยอ่ะ
3: เพิ่มขึ้น
4: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
3: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
5: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
6: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
7: ประเทศไทยนี้ทำไมยังอยู่ได้ก็เพราะพวกเราทุกคนสร้างความดีคือปฏิบัติในสิ่งที่สุจริตโดยบริสุทธิ์ใจและตั้งใจดีอาจมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจผิดพลาดตั้งใจทำดีก็เป็นการสร้างกำลังของบ้านเมืองให้ทนทานเป็นเหมือนการฉีดยาป้องกันโรคพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนางนักเจ้ากล้า มีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอร์รัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
3: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
4: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
3: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
5: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
4: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
5: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
4: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
5: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
4: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
5: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
6: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีณรงค์ใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.
7: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
8: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
9: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
10: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
11: โกงประมาณ
7: แล้วจะทำอะไรผมได
8: ้ก็แฉมาสิ
12: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
13: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
14: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
15: แต่ละคนจะตั้งใจอยู่ในความสามัคคีช่วยร่วมแรงกันเพื่อปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่ออะไรตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือต่อชาติบ้านเมืองเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็มีความปรารถนาดีโดยแท้ไม่ใช่ดีบ้างไม่ดีบ้างว่าตั้งใจที่จะเข้าหากันร่วมแรงกันปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2519

0: วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอาทิตย์ไม่อยู่นะครับไปปฏิบัติราชการพิเศษนะครับที่ประเทศนอร์เวย์นะครับตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ไปเมื่อคืนนี้วันที่7
1: ครับ
0: งานพิธีจะเริ่มที่9นะครับก็คงอยู่ระหว่างการเดินทางแต่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีอยู่ตามปกตินะครับ
1: ครับ
0: แต่จะมีขึ้นที่สภาครับห้องประชุมคณะกรรมการชั้น4อาคารรัฐสภานะครับตอน 10:00 นนะครับเวลาหมดแล้วนะครับวันนี้เรา2คนลาท่านผู้ฟังเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: รับรู้ข่าวสารเศรษฐกิจตั้งแต่รุ่งเช้ากับเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต AEC 10 news.com ข้อมูลเศรษฐกิจที่อยู่ในมือคุณ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศ
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนกล่าวหาซาอุดิอาระเบียว่าเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายไทยชนะเกาหลีใต้3-2เซตการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษเมื่อวานนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการว่าได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยงานรับงบประมาณจำนวน 3,286 หน่วยโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจคำนึงถึงความคุ้มค่าความพร้อมของหน่วยงานฐานะทางการคลังและหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริหารจัดการหนี้สาธารณะในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรองรับวิกฤตในอนาคตรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวมกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอได้หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำวงเงินไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็น
3: พิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
2: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
4: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ